0: เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23แต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีภายใต้การใช้เครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายและสั่งให้ทุกคณะทำงานเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง2ปีและแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว4ปี
1: เราจะมีให้แต่ละชุดเนี่ยนะครับไปทำ Quick Big Win ภายใน6เดือนจะต้องทำอะไรที่มี impact ที่สามารถทำได้เร็วและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้และก็มี Big Win ก็คือภายใน2ปีจะทำอะไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใน4ปีเรียกว่า Long Win ก็คือที่เป็นระยะยาวที่เราจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรานัดประชุมครั้งต่อไปก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็คณะทำงานจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาโจทย์จากที่ท่านนายกมอบไว้มาแตกโจทย์เป็นแต่ละด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
0: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความแตกต่างของคณะอนุกรรมการชุดนี้คือความร่วมมือในวงกว้างโดยดึงตัวแทนจากสถาบันหลักของภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางอย่างใกล้ชิดส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว
2: ้เครื่องมือที่เราใช้ขับเคลื่อนนี่จะมากกว่าเครื่องมือของ BOI อันนี้จะมีเครื่องมือของกระทรวงการคลังเครื่องมือของกระทรวงพลังงานนะครับเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันด้วยเพื่อทำให้บรรลุเป้าที่ท่านรองนายกพูดถึงว่าต้องการสร้าง growth ที่เป็นมากกว่า 3% แล้วก็รวมทั้งผลักดันให้ไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน Top 20นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าใหญ่ที่ทุกคนยึดแล้วก็ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อมาช่วยกันครับเครื่องมือทางการเงินของสมาคมธนาคารด้วยครับ
0: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยประธานสภาหอการค้าไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจภาคเอกชนยังได้แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้สำหรับธนาคารพาณิชย์จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่ e-money จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
5: เพื่อไม่ให้รับผลกระทบเราจะให้สถาบันการเงินนะคะหรือผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเตือนการปรับวงเงินนี้ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองหรือ SMS นะคะให้ชัดเจนนะคะและหากเยาวชนนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดนะคะลูกค้าสุจริตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องขอปรับเพิ่มวงเงินได้แล้วก็ทางเราเองก็จะพูดคุยกับสถาบันการเงินให้อำนวยความสะดวกให้การกระทำในแง่ของการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้ปกครองในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
3: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.วันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มติดอาวุธสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางและเนื้อหาการพูดคุยรวมถึงการจัดลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์เดินหน้าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประสงค์ยุติการเคลื่อนไหวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการทูตและความมั่นคงกับประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโดยใช้กลไกหมายแดงตำรวจสากลรวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามและป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวยั่วยุและข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: วันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMจะถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
8: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้า เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศอาทิปากีสถานสหภาพยุโรปอังกฤษเยอรมนีและเบลเยียมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดอนาคตและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดออกมาปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีซเลสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออตให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
3: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิตาลีระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนของโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองสเวตวาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่อาชัยชิปมิจาดกับนภากรตุงคัสถานพลิกจากตามหลัง1เกมอัชนาซี่ยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 24-22 มาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย1-2เกมส่วนคู่ผสมรัชนะพักอูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1-2เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับอนิชาตรงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2เกมจุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LGAT-ATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่น7-5และ6-0และเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิชาวรัตน์ยังได้ช่วยแชมป์ไปที่2จากประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับจันทรรัตน์ธนานิสรช่วยกันหัวชนะเอมม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกง 2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ด้านผลชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันทีพงศิริเลิศของไทยแพ้ให้แก่เรวัณอมาราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ5ต่อ7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยรันแรงกิ้งสนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเจอกับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 มาชนะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้7แต้มทุกเฟรมผลปรากฏว่าเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไป4ต่อ1เฟรมมันเข้าไปชิงชนะเลิศไปสนามที่4ขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายมวยสากลนครหลวงบ็อกซิ่งรอดทูเวิลด์แชมเปี้ยนที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมธนันชัยจรูนพักรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC รุ่น112ปอนด์ปะทะกับพัฒนาศรีสวัสดิ์ดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติและแชมป์ประเทศไทยก็ธนันชัยอาศัยฝีมือเข้าทำได้ชัดเจนกว่าเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงหลังจบการชกในสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปธนันชัยจะไปชกตัดเชือกกับฟรานซิสโกโรดิเกรสจูเนียรองอันดับ1ชาวเม็กซิโกและอาจดันธนันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์กับเพชรโกศลอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง22เซนติเมตรเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น
13: 1นาทีกับกปท.แยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจแค่ใช้หลักทางเอกทางโทหลายคนอาจยังสับสนว่าใครควรไปก่อนเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร1ทางเอกคือถนนสายหลักถนนกว้างหรือมีป้ายถนนเองผู้ใช้ทางโทต้องให้ทางก่อน2ทางโทคือถนนที่ตัดเข้าทางเอกหรือมีป้ายหยุดเส้นให้หยุดต้องชะลอและให้ทางจำไว้ทางเอกก็ผิดได้หากฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายหรือขับโดยประมาทแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางเอกหรือทางโทรอย่าลืมหลักให้ใจไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้คนเดินเท้าให้ทางถึงแยกก็ต้องชะลอให้ทางเอกไปก่อนให้ชีวิตถึงเป็นทางเอกแต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องหลบให้รถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงผ่านไปก่อนเสมอให้ความสุขทางเอกชะลอเปิดทางให้รถที่กำลังเลี้ยวผ่านไปก่อนการจราจรลื่นไหลไม่เสี่ยงอุบัติเหตุทั้งนี้ขับรถอย่างมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางชะลอเมื่อถึงทางแยกและเคารพกฎจราจรเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่4วงเครื่องสายมอญเป็นวงดนตรีของมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและขับกล่อมและบรรเลงประกอบการแสดงทแยมอนเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีมี5ชนิดได้แก่โกรหรือซอจะยามจะเข้มอนอโลดคลุยปุงตังกรองสองหน้าและคาเดหรือชิงเนื่องจากการร้องมีการนำทำนองเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์จึงต้องเพิ่มซอด้วงอีก1คันโดยปรับเสียงให้เข้ากับซอมอนและเพิ่มฉาบเล็กกองลำวงรวมทั้งกลับหรือตะขาบเป็นเครื่องประกอบจังหวะอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ local low cost ค่ะ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้า ลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
3: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้โดยได้รวบรวมสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งติดตามรายละเอียดของการจัดงานจากนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
18: สวัสดีค่ะคุณภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
19: กิจกรรมนี้นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราร่วมกับทางสสวแล้วก็ทางห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศนะครับภายใต้สมาคมการค้าส่งปลีกไทยแล้วก็ห้างพวกนี้นะครับเป็นห้างที่เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนามาตลอดแล้วก็กระจายอยู่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีห้างเข้ามาร่วมโครงการ130ห้างนะครับและก็มีสาขาถึง800สาขา อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่บูรณาการกันแล้วเราก็ชวนทางผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ช่วยลดราคาสินค้าให้กับห้างค้าส่งค้าปลีกเหล่านี้แหละครับรวมไปถึงตัวห้างค้าส่งค้าปลีกเองเนี่ยได้สินค้าที่ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวเองก็ลดด้วยนะฮะก็ลดแล้วลดอีกก็จะทำกันในวันนี้ครับวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมก็จะลดสูงสุดถึง 60% ครับ
18: ค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญของการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Local Low Cost ครั้งนี้ค่ะคืออะไรคะ
19: เรื่องที่1คือเราเน้นเรื่องลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ทำยาวมากก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้นะครับก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆนะครับที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่ห้างค้าส่งค้าปลีกกลุ่มเนี่ยครับ800สาขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ SME หรือสินค้าชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยนะครับก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับ
18: ค่ะแล้วสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะครอบคลุมสินค้าประเภทใดอะคะเราได้มีการมอบส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรให้กับประชาชนบ้างคะ
19: ก็จะมีสินค้าบริโภคนะครับที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องนะครับส่วนสินค้าอุปโภคก็จะมีกลุ่มที่เป็นสบู่แชมพูนะครับผงซักฟอกยาสีฟันนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ลดสูงสุด 60% นะฮะอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ย
18: หากประชาชนที่สนใจอะค่ะจะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดหรือว่าสถานที่ใดได้บ้างอะคะ
19: ก็เรียนว่าห้างค้าส่งค้าปลีกอันนี้เป็นห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
18: ค่ะ
19: แล้วก็รวมไปถึงที่เราจะมีสัญลักษณ์นะครับณจุดจำหน่ายก็คือตัวป้ายสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยนะครับ
18: ค่ะ
19: local low cost เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ในหน้าห้างนะครับแล้วก็หน้าร้านค้าที่เป็นสาขาก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ
18: ค่ะ แล้วหลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราได้มีการวางแนวทางว่าจะต่อยอดโครงการหรือว่าขยายความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ต่อเนื่องหรือไม่อะคะ
19: คือเมื่อเสร็จโครงการเนี่ยนะครับ15วันเราคงต้องประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการตรงเนี้ยมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีโอกาสทำตั้งแต่1เมษายนนะครับที่เราอันนั้นเราร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดนะฮะเป็นเรื่องที่นำสินค้าที่แต่ละห้างเขาผลิตเองในลักษณะเฮาส์แบรนด์เนี่ยนะฮ
18: ะ
19: มาขายในราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็เดือนพฤษภาต่อเนื่องเราก็ชวนไปขายณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งนะครับวันนี้เราก็ทำกับทางห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นก็ชวนทุกภาคส่วนแล้วครับที่จะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นิดนึงนะครับมีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ก็มาช่วยเหลือนะครับประเทศชาติสังคมพี่น้องประชาชนนะฮะอะไรที่เราทำแล้วคิดว่าเกิดประโยชน์เราก็จะชวนกันมาทำแบบนี้ครับ
18: ค่ะแล้วตรงนี้บางคนนะคะเหมือนกับผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทุจริตอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราได้มีการวางมาตรการป้องกันหรือเปล่าคะ
19: โอ้อันนี้ต้องเรียนเลยว่าโครงการนี้มันไม่ได้ไปในรูปลักษณะนั้นนะครับเป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรนะเราก็เอาตัวห้างค้าส่งค้าปลีกที่เขามีความสมัครใจแล้วก็มาช่วยนะครับแล้วก็ร้านเหล่านี้ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนนะครับก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเรียกว่าคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาถูกก็คือเงินเท่าเดิมนะครับก็ได้สินค้าที่มากขึ้นน
18: ะ
19: ในช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะเพราะว่ารัฐบาลขยายโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมต้องสิ้นสุด31กรกฎาคมก็มาขยายถึง30กันยายนก็อยู่ในระยะเวลาโครงการพอดีนะครับ
18: ค่ะทราบว่าจุดเด่นโครงการนี้นะคะได้มีการนำเครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างอะคะ
19: อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่อย่างที่เรียนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะทั้ง76จังหวัดมันก็จะมีการหมุนกันในระบบเศรษฐกิจนะครับมีการนำสินค้าจาก SME จากชุมชนเข้าไปร่วมจำหน่ายด้วยนะฮะมันก็จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
18: และสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Local Record ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะ
19: ก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนทั่วไปนะครับได้มาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับ130แห่ง800สาขาในทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับก็อยากเรียนเชิญครับ
18: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
19: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
20: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
21: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
20: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
21: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
22: จังหวัดสุรินทร์จัดงานสุรินทร์ Base Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์โดยรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า245คูหาเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการควบคู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
23: การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่กำลังซื้อยังต้องการแรงหนุนไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการภาครัฐเท่านั้นแต่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้สร้างโอกาสทางการค้าจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงานสุรินทร์ Base Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน รวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า245คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: วันนี้นะครับเราจัดงานของดีของเด่นเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงสินค้าชายแดนเราต้องการที่จะนำเสนอเบสโปรดักต์ของสุรินทร์ของเราให้กับชาวสุรินทร์หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็มีการแสดงและจำหน่ายซึ่งก็จะทำให้เรากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการเอกชน
23: สินค้าที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ข้าวหอมมะลิเนื้อโคคุณภาพสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเด่นจากจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรีรวมถึงจังหวัดชายแดนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า40ร้านค้านิทรรศการสินค้า GI และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานจุดเด่นอีกประการคือการเปิดเวที Business Matching ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้ารับคำสั่งซื้อแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดการพัฒนาสินค้าขณะเดียวกันจังหวัดยังผลักดันการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม surinbase.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยอีกว่าจังหวัดใช้งบประมาณจัดงานกว่า4ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทตลอดระยะเวลาการจัดงาน
0: พี่น้องชาวสุรินทร์ของเราอย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าณโดมติดแอร์ที่อยู่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจัดสถานที่ไว้อย่างทั้งพร้อมนะครับฝนตกก็ไม่เปียกครับแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นโดมขนาดใหญ่ติดแอร์มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึง245บูธในช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวเย็นๆก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งโด่งดังของระดับประเทศทุกวันในช่วง 6:00 นถึง 2:00 น 3:00 นนะครับเพราะนั้นเป็นงานฟรีทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นงบที่ทางราชการเราจัดเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการก็ขอเชิญชวนนะครับ
23: งานสุรินทร์ Base Product Border Trade Fair 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2569ณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานนอกจากจะเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพของจังหวัดแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุรินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
22: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานเวิร์ฮาเปก2026นำผู้แทนจาก13ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจฮาลาลผลักดันมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยสู่ระดับสากลและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาคติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: จังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์กลางของวงการฮาลาลโลกเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน World Hapex 2026ภายใต้แนวคิดฮาลาล Wellness and Innovation รวบรวมผู้แทนจาก13ประเทศทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้นำด้านฮาลาลเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคตแต่หัวใจของงานนี้ไม่ใช่เพียงการจัดแสดงสินค้าหากคือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลระดับนานาชาตินายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าฮาลาลในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องของอาหารแต่ครอบคลุมถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค
2: ประโยคที่พูดถึงฮาลาลในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะมีทั้งคำว่าฮาลาลันตอยยิบะซึ่งก็หมายถึงเป็นสิ่งที่ฮาลาลศาสนาอนุมัติและก็เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ทางด้านโภชนาการนะครับที่เมื่อได้บริโภคแล้วก็จะทำให้ร่างกายนั้นปลอดจากโรคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมและก็สนับสนุน
1: คำว่าฮาลาลจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางศาสนาแต่ยังเป็นมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งกำลังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช้ความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนตะวันออกกลางและเอเชียกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ
5: ครับเรามีความร่วมมือที่หลากหลายนะครับทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เรื่องของฮาลาลนั้นเป็นอีกตัวที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเราก็จะในเรื่องนวัตกรรมเรื่องของ wellness เรื่องของการเชิญนักวิชาการต่างๆที่มีองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นพื้นที่สำคัญนะครับให้ได้รับความรู้ใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะนำเสนอคู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล
1: ในการจัดงาน World Hapex 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดสงขลาแต่เป็นเวทีที่สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกเมื่อองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานฮาลาลไทยเดินหน้าควบคู่กับความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะเป็นแรงขับสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและผลักดันฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้ศักยภาพทำเลชายแดนไทยมาเลเซียขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรพร้อมเพิ่มโอกาสด้านภาษาประสบการณ์รวมทั้งการทำงานให้เยาวชนในพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยอาศัยจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนใต้ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียที่มีความใกล้เคียงทั้งด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่าความได้เปรียบด้านที่ตั้งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
8: การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการส่งนักศึกษาให้มีโอกาสไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจณต่างประเทศและมีโอกาสการมีงานทำต่อไปในอนาคตในการทำความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการลงนามความร่วมมือกับ UTP หรือว่า University Technology Petronas ของประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็มีการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนในรายวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธาในขณะเดียวกันทาง UTP ก็ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับมหาลัยของเราอย่างต่อเนื่อง
7: นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนอกจากประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษาแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรการทำวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองประเทศเผชิญร่วมกันเช่นการบริหารจัดการน้ำและปัญหาอุทกภัยตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียทั้งการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงรวมถึงการต้อนรับนักศึกษาจากอินโดนีเซียเข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลร่วมกัน
8: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ผลพวงจากความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำให้เป็นโอกาสของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมได้มีการพัฒนาภาษาและอาจจะนำไปสู่โอกาสที่จะฝึกงานหรือมีอาชีพในอนาคตในส่วนของด้านบุคลากรเองเราก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและก็มีความร่วมมือในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเช่นปัญหาน้ำท่วมระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
7: ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนตอนใต้ซึ่งมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีนานาชาติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทีมชาติไทยส่งทีมชุดผสมลุ้นคว้าแชมป์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยการแข่งขันเล็กแรกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมี4ชาติเข้าร่วมได้แก่เวียดนามไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แข่งขันในระบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการนี้โดยคว้าแชมป์ CV Cup หรือชื่อเดิม CV League ได้ถึง8จาก9สนามตลอดการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแต่ละปีจัดการแข่งขัน2สนามยกเว้นปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจัดการแข่งขันเพียงสนามเดียวขณะที่เวียดนามคว้าแชมป์ได้1สนามจากการแข่งขันสนามที่2ของรายการ CV League ครั้งล่าสุดที่เมืองนินบินหลังเอาชนะทีมชาติไทย3-2เซตในรอบชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันในปีนี้ทีมชาติไทยเลือกใช้นักกีฬาชุดผสมระหว่างผู้เล่นแกนหลักกับนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกรวมถึงการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเพียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจหลังฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมองว่ารายการนี้เป็นเวทีสำคัญในการประเมินศักยภาพนักกีฬาและเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
12: ชัยชนะก็ทุกคนก็อยากได้นะครับแต่ก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นั่นก็อยากจะดูศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มานานนะครับในการแข่ง CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
11: ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าในฐานะกัปตันทีมจะพยายามดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะส่วนเป้าหมายคือการคว้าแชมป์แต่อย่างไรก็ตามทุกชาติในอาเซียนต่างมีพัฒนาการและศักยภาพที่แข็งแกร่งจึงไม่สามารถประมาทคู่แข่งทีมใดได้เลย
13: จริงๆก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็แค่บอกน้องว่าให้เล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ส่งแสดงศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากให้น้องๆ enjoy กับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
11: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นก่อนปิดฉากการแข่งขันสนามแรกด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง ช่องวัน31ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok

0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
1: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมีประเด็นสำคัญสำคัญของรัฐบาลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ผมขอเริ่มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับท่านโฆษกสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่จะมีสิทธิ์ต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน69และกลุ่มคนที่พิจารณาหรือตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งก็ต้องถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยเคลียร์แล้วกลุ่มนี้เอายังไงครับ
2: คือกลุ่มที่เคลียร์แล้วได้รับบัตรสวัสดิการนะคะก็จะเริ่มรอบใหม่1ตุลาคมส่วนท่านที่กําลังอุทธรณ์อยู่ก็จะเริ่ม1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
1: ครับพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่เคลียร์แล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต
2: ่
1: ว
2: ัน
1: ที่1ตุลานะครับแล้วคนอีกกลุ่มนึงซึ่งทราบว่ามีจํานวนเยอะเลยเหมือนกันที่ติดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถกลุ่มนี้รัฐบาลมีแนวทางดําเนินการยังไงครับ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะครม.ก็เห็นชอบที่จะปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของเกณฑ์รถยนต์ที่มีเสียงสะท้อนกลับมาเยอะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนรวยนะรถยนต์ที่มันอยู่ในทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันเป็นรถที่เก่ามากแล้วทั้งรถทั้งจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะก็คือจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปส่วนรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรนี่ก็จะไม่นับรถที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแต่ว่านิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้าเป็นกรณีรถคลาสสิกแบบนี้
1: คนชอบสะสม
2: ที่คนสะสมอันนั้นไม่เข้าเกณฑ์นะคะ
1: ครับ
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเปิดให้คนไปอุทธรณ์มี214สาขานะคะซึ่ง214สาขาเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องรถมากถึง 200,000 กว่ารายแล้วนะคะและถ้านับเป็นจำนวนคันเนี่ยก็เป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 300,000 กว่าคันนะคะรถยนต์ 60,000 กว่าคันแล้วก็ยานพาหนะอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านนายกสั่งค่ะว่าเอาทุกข์ของประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ที่อำเภอเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์ในเรื่องของรถยนต์ด้วยและทั้งสองหน่วยงานคือมหาดไทยกับคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเขาจะเชื่อมข้อมูลกัน
1: ทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อที่จะปลดล็อกให้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเกณฑ์อื่นๆเข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าได้มีการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง31สิงหาคม2569ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนั้นก็ขยายไปถึง20กันยายนจะได้ตรวจสอบให้มีความครบถ้วนถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลให้ความสำคัญพยายามผลักดันมาตรการออกมาช่วยเหลือล่าสุดก็มีโครงการไทยช่วยไทย local low cost โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงจะช่วยเหลือประชาชนยังไงครับท่านโฆษก
2: ไทยช่วยไทยไปต่อนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพที่ทำคู่ขนานไปกับ60 40ทีนี้ local low cost เนี่ยก็จะเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาถูกร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายนะคะซึ่งมีสาขาอยู่800สาขาทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนไปช็อปที่ร้านค้าที่ร่วมกับโครงการ Local Low Cost เริ่มวันนี้นะคะ1ถึง15สิงหาคมเนี่ยก็จะได้พบกับสินค้าราคาถูกซึ่งจะถูกมากถึง 60% ด้วยก็จะเป็นพวกสินค้าจำเป็นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูครีมนวดผมแบบนี้ล่ะค่ะ
1: บ
2: างท่านอาจจะมีคำถามว่าช่วยแค่นี้เองเหรอ ในความเป็นรัฐบาลนะคะอะไรที่ทําแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแม้ว่ามันจะไม่ได้ลดมากแต่ถ้าอะไรที่ทําได้เราทําและทําทันทีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนคือช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรากหญ้าด้วยนะครับ
2: ถูกค่ะ
1: ไหนๆพูดกันถึงเรื่องของค่าของชีพเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT เนี่ยนะครับก็ 7% เอ๊ะจริงหรือเปล่าครับท่านโฆษกว่าจะมีการเพิ่มมากกว่านี้บางคนพูดไปถึง 10% เลยเนี่ยนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสังคมไทยจะมีเจ้ากรมข่าวลือนะคะ เรื่อง VAT นี่พอไม่มีอะไรพูดก็จะมาบอกว่าขึ้น VAT 10% เตรียมขึ้น VAT นะคะครั้งนี้นี่ยืนยันเลยนะคะว่า VAT 7% เนี่ยไปต่อแน่นอน
1: ครับ
2: ต้องท้าความนิดนึงว่ามาตรการที่คิดว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT 10% เนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจำเป็นในเรื่องของบ้านเมืองนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ปรับขึ้นเป็น 10% เราก็ใช้การต่ออายุของ VAT เนี่ยเป็น 7% ทีละปีและสำหรับปีนี้เนี่ยในการเก็บVAT 7% มันจะหมดอายุใน30กันยายนและครม.ก็เห็นชอบที่จะต่ออายุการเก็บภาษี VAT ไปอีก1ปีนะคะก็คือถึง30กันยายนปีหน้าดังนั้นถ้ามีข่าวลือเรื่องเก็บ 10% นี่ไม่ต้องไปสนใจนะคะ
1: ครับตอนนี้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรายังเก็บที่ 7% อยู่ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเวลาเราขับรถอาจโดนใบสั่งของตำรวจจราจรบางคนก็อาจจะลืมหรือบางคนก็ตั้งใจไม่ไปชำระค่าปรับนะครับเพราะยังไงพอไปต่อทะเบียนประจำปีก็ต่อได้อยู่แล้วแต่จากนี้ไปนี่จะเป็นยังไงครับยังทำอย่างนั้นได้อยู่ไหมครับ
2: จากนี้ไป1สิงหาคม2569ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้รับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปจ่ายค่าใบสั่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระบบระหว่างทางตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้ว
1: เมื่อก่อนมันเชื่อมไม่ได
2: ้ยังเชื่อมไม่ได้
1: ครับ
2: แต่ด้วยรูปแบบการปฏิรูประบบราชการที่วันนี้มีคำสั่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นการกำหนดให้ภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการบริหารราชการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งปุ๊บเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริง
1: ครับ
2: จะได้แค่ใบแทนไปก่อนนะคะซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้นะครับวันนี้แล้วนะครับ1สิงหาคม2569นะครับก็ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองมามองไปข้างหน้าในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับท่านโฆษกเห็นว่าวันจันทร์ที่3ถึง4สิงหาคมเนี่ยท่านนายกก็มีกำหนดเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการหลายคนก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยขณะที่ภารกิจหรือว่างานสำคัญในประเทศก็มีมากมายการตัดสินใจไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับ
2: ทุกๆการไปเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะมันมีความหมายและนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ค่ะเก่งคนเดียวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการที่จะยืนหยัดในสังคมภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้หัวใจสำคัญก็คือการสร้างพันธมิตรนะคะอย่างกรณีอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศในครอบครัวประชาคมอาเซียนที่สำคัญเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะคะ280ล้านคนเป็นอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญทั้งเป็นคนในครอบครัวอาเซียนและถ้ามองในเชิงประชากรเนี่ยโอ้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยอย่างมาก ากและถ้ามองในภาพกว้างอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีนานาชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในโลกมุสลิมค่ะ
1: เขาเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการไปเยือนครั้งนี้นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิกอาเซียนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆความร่วมมือทั้งความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมตามมานะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่เราบอกว่าเขามีประชากรมากถึง280ล้านคน
1: ครับ
2: แต่ว่าการค้าการลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยยังไม่เยอะเลยไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค้าขายทั้งส่งออกนําเข้าเนี่ยเป็นอันดับ4แปลว่าเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปอีกเยอะมากเพราะว่าคนที่นู่นเค้าก็ชอบสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราส่งออกรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ยางส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งไปเยอะมากคือน้ำตาลทรายข้าวและก็ยังมีกลุ่มเมล็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ด้วยค่ะ
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องนำเข้าพวกพลังงานต่างๆถ่านหินน้ำมันดิบดังนั้นถ้าเราได้ไปจับมือพูดคุยทั้งภาคเอกชนทำให้มันแน่นแฟ้นหาโอกาสมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอินโดนีเซียไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย 2569-73 แผนหุ้นส่วนที่ว่านี้ท่านนายกก็จะหยิบมาพูดคุยในการไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้ด้วยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในการไปเยือนอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาอย่างความมั่นคงแน่นอนเลยก็คือเรื่องของพวกอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็สแกมเมอร์ค่ะ
1: ครับ
2: ความร่วมมือด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศเราต้องจับมือกันนะคะซึ่งเราก็ไปทำเช่นนี้กับที่มาเลเซียด้วยนะคะก็มีแผนอย่างเป็นรูปธรรมตามมาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราตั้งเป้าว่าวันนี้มันมีการค้ากันอยู่ที่ระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นมา
2: ก็ตั้งเป้าให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือดูว่ามันเพิ่มแค่อีกประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่น่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วมันก็อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในวิสัยที่ทําได้แต่ถ้าเราไม่ไปคุยไม่ไปกระชับความสัมพันธ์ทั้งกับภาคเอกชนเลยเนี่ยตัวเลขนี้มันก็คงไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการไปเยือนท่านนายกครั้งนี้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอ๋อและแน่นอนค่ะเรื่องการประมงความมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเพราะว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
1: เร
2: ื่องเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางบินนะคะและอีกอันนึงที่เรากับอินโดนีเซียเนี่ยมีความคล้ายก็คือเขาก็ตั้งเป้าที่จะเป็นสมาชิก OECD เหมือนกับประเทศไทยก็คงมีเรื่องราวดีๆประสบการณ์มาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็รอติดตามนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับสนใจอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดให้เคลียร์ก็ส่งคำถามหรือข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเราก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ถ้าพลาดฟังหลังออกอากาศแล้วนะครับก็ติดตามทางเพจไทยคู่ฟ้าได้เช่นกันครับสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: หารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

คยได้ยินข่าวเรื่องการทรมานหรือการอุ้มหายที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยการทรมานและการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายที่อัยการพูดถึงนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566นะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าการทรมานและการอุ้มหายนี่ค่ะเป็นอาชญากรรมสำคัญนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้ทำในทุกกรณีค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและประกอบกับประเทศของเราก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบปรามและเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการอุ้มหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ข้อที่1การป้องกันการป้องกันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดก็ตามมีการจับกุมประชาชนนะคะจะต้องมีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการทราบโดยทันทีค่ะและนอกจากนี้ยังต้องมีการอัดวิดีโอบันทึกเทปตั้งแต่ควบคุมตัวประชาชนไปจนถึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อง่ายในการตรวจสอบค่ะ2ก็คือการปราบปรามคือจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทรมานหรืออุ้มหายประชาชนนะคะและข้อ3ก็คือมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.นี้ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะในฐานะที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายเพื่อที่จะรับแจ้งเวลามีการจับกุมและเพื่อตรวจสอบว่าการจับกุมนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
1: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
2: เบอร์เกอร์แพลนเบส
1: ฮะแพลนเบสคืออะไร
2: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
3: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพลนต์เบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
3: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: แปะเจี๊ย
1: ป้ายโต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เปิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. สวัสดีครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
1: มองหาอะไร
2: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
1: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอ่ะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
4: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
5: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
6: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
5: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
6: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้ สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดัน

างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลคุมเข้มปราบนอมินีอุดช่องโหว่ตั้งบริษัทเริ่มใช้มาตรการใหม่วันนี้เป็นวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทไปสู่การครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นเอกสารชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนี
3: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า1ตำบล2หมู่บ้าน80หลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
4: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน1อำเภอ1ตำบล2หมู่บ้านเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน80หลังคาเรือนได้แก่หมู่ที่1บ้านวังขอนจำนวน45หลังคาเรือนและหมู่ที่8บ้านวังม่วงจำนวน35หลังคาเรือนระดับน้ำเฉลี่ย50เซนติเมตรถึง1เมตรแนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัวการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ตาดกลอยเข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยกำจัดเศษสวะที่ติดค้างอยู่บริเวณสะพานเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกประสานองค์กรมูลนิธิเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับคุณฟังครับผมเสียอู้ยีน้อยนะครับเนื่องด้วยวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นพระองค์ท่านเกิดปีมะโรงก็มีพระชนมายุ74พรรษาพอดีนี่นะครับวันที่28กรกฎาคมพระบรมราชโอรสเตรียมจัดการพระราชพิธีณพระอุโบสถที่วัดศรีรัตนศาสดารามนะครับสำหรับพระที่นั่งอมรินทร์วุฒิชัยพร้อมกับเตรียมเครื่องราชสการะเครื่องนมัสการเตรียมเทียนมหามงคลที่เฝ้าพระองค์พระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธรูปประจำชนมวารัชกาลที่9รวมถึงพระมหาสังฆและเครื่องประกอบพระยุทธีรบถ้วนนะครับพระราชกิจการุเบกษาก็เผยแพร่หมายกำหนดการพระพิธีเจอมัชฌิมพระมันสาเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชนี่นะครับให้กำหนดพระราชพิธีในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากนี่นะครับอะไรก็ตามช่วงเย็นเมื่อวานที่พระเจ้าอยู่หัวก็ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าเมินพระจักรพรรดิยานอภรณ์สถานพระจอมดุสิตพระยานพระบรมมาท่านสว่างแล้วก็เวลา5 โมงเย็นนะครับสมเด็จพระเจ้าเมินไปยังพระอุโบสถที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วโดยมีบรรพชิตและท่านชาวจีนและบรรพชิตท่านชาวยวนจำนวน20กว่ารูปนะครับก็พระสงฆ์เชิญพุทธมนต์วัฒนหายุสมธรรม5 รูปขวัญหลวงประกอบพิธีบูชาเทวดาโนบกเคราะห์และพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระราชทานพระราชสังฆวัตถุแก่พระข้าทูลล่องทุลีพระบาทผู้สูงอายุทั้งสองทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในนี่นะครับขอให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนี่นะครับแต่ไม่ก็ตามก็ในขณะเดียวกันวันต่อมาก็เป็นวันรัตนบูชาและวันเข้าพรรษาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่อย่างต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับคนทำความเข้าใจบอดความสำคัญทุกปีผมก็จะเข้าศึกษาความสำคัญของหลักธรรมจากธรรมะจากกับปรับวัฒนสูตรและกิจกรรมที่ศาสนานิยมปฏิบัติกันนี่นะครับประวัติปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็2569เนี่ยมีเป็นวันเพ็ญเดือน2วันคือวันรัตนบูชาและวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็ถือเป็นวันที่ต่อเนื่องกันซึ่งก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการที่หลายคนตั้งใจก็ไปวัดทำบุญที่วัดสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบดำรงตนให้อยู่ทั้งยืนศีลธรรมรวมไปถึงเวียนเทียนนี่นะครับวันรัตนบูชาวันพรรษาเนี่ยตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคือ15ค่ำเดือน8เป็นวันพระใหญ่และวันเข้าพรรษาวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันที่30กรกฎาคมเนี่ยก็แรม1ค่ำเดือน8หลังใหญ่เป็นวันพระใหญ่เช่นเดียวกันวันนั้นก็บูชาวันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประทมเทศนาการแรกคือเป็นวันธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรนะครับแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง5หน้าป่า20กับดานะวัดมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีนะครับซึ่งผมก็ไปมาแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่น่าสำคัญแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าการแสดงธรรมครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้พระโกนธัญญะเนี่ยหรือในปัจจวัคคีย์เนี่ยได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นพระโสดาบันพระองค์แรกแล้วเป็นพระอุปสมบทพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้พระรัตนตรัยครบ3องค์ก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันพระสงฆ์ได้อธิษฐานว่าจะหยุดพักจำอยู่หน้าวัดที่ใดแห่งหนึ่งห้ามตลอดฤดูฝนเพื่อเป็นการไม่ไปทางแรงที่อื่นเป็นพระวินัยปฏิบัติไว้เพื่อป้องกันการเดินทางไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านวันเข้าพรรษาแบ่งเป็นสองระยะนะครับปูริพรรษาก็คือพรรษาต้นระยะเวลาพรรษาที่พระสงฆ์เข้าอยู่พรรษาตั้งแต่ต แรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น1ค่ำ15ค่ำเดือน11นี่นะครับแล้วก็ยังปฏิบัติพรรษาก็คือพรรษาหลังระยะเวลาที่สงฆ์เข้าอยู่พรรษาต้องขออภัยนะครับเสียงผมอุ้ยมากเลยครับทั้งนี้เนี่ยก็คือว่าพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดจำปิดกิจธุระนี่นะครับก็สามารถเดินทางไปได้นี่แหละครับแต่ไม่สามารถจับได้ภายในวันเดียวกันคืออนุญาตให้ไปค้างแรมได้ได้คราวละไม่เกิน7คืนถือว่าเรียกว่าเป็นสัตตาหะหากเกิดกำหนดนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการทำพรรษาถัดว่าพักพรรษาขาดนะครับอย่างไรก็ดีก็ถือว่าหลายคนเขาว่าเป็นวันเดียวกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับนาสาบูชาเนี่ยเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงการประกาศพระธรรมมาครั้งแรกส่วนวันเข้าพรรษาถือเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยเริ่มทำพรรษาในช่วงเวลาที่พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติเกิดปฏิบัติตามพระธรรมทุกชาติพุทธศาสนิกชนนิดไปทำบุญถักบาตรแล้วถวายเทียนพรรษาด้วยการนำฝนพร้อมทั้งในช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้บำเพ็ญบุญกุศลนะครับธรรมจักรกับพระวรรณสูตรเนี่ยเป็นหลักธรรมสำคัญในวันพรรษาบูชาครับก็ถือว่าวันที่เราต้องอย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยนะครับเอาละครับมาดูถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็เตือนจุดเด็ดจังหวัดพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมี2ลูกในการพายุโอดีลกระทบประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทนกระทบเมืองไทยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกอีสานเนี่ยโดนหนักที่สุดเนี่ยนะครับก็ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกทั้งจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดเชียงบุรีนะครับแล้วก็ลามไปจังหวัดระยองแล้วก็ไปจนถึงภาคใต้เนี่ยครับเกาะสมุยภูเก็ตบุกโดนหมดทีเดียวได้เลยครับและพายุไต้ฝุ่นล่าสุดเนี่ยพายุโอนิวเนี่ยขณะนี้ก็ถล่มไต้หวันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศที่เมืองกวางตุ้งเนี่ยผู้คนก็หนีรอดตายเนี่ย800กว่าชีวิตเนี่ยนะครับก็มีผู้บาดเจ็บมากมายผมเชื่อว่าเนี่ยน่าจะมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับอาจจะประมาณ70-80หรืออาจจะ100กว่าชีวิตก็เป็นไม่ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดเรื่องของสังคมไทยกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะครับบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีผลประกาศบังคับใช้ในช่วงวันที่26กรกฎาคมนะครับปัจจุบันตรงนี้ในวันที่20ถึง30กรกฎาคมนี้ไทยฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีการหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการแรงซ้ำซากแต่คนที่เขาว่าแรงซ้ำซากกระทุ้งซ้ำซากมาดูตลอดนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฝนตกหนักพี่น้องเกษตรกรท่านน่าจะทำตากันนะครับอย่างไรก็ดีก็ถือว่าทำตากันแล้วก็ปลูกถ้ามีที่ดินเปล่าเนี่ยนะครับก็ควรจะปลูกมะนาวปลูกต้นอ้อยปลูกต้นฉัตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างกำไรได้ดีทีเดียวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งที่จะมีการเก็บดอกเก็บผลแล้วก็นำมาขายให้เป็นประโยชน์กันได้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยไปดูเรื่องสื่อสงครามในเรื่องของสงครามที่ทั้งที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับกับอิสราเอลเนี่ยเรื่องของยิงประเทศจีนกับประเทศอเมริกาเนี่ยครับแล้วก็แลนด์บริดจ์เมืองไทยเนี่ยครับก็ถือว่าวันนี้ความสำคัญอย่างมากมายเนี่ยครับก็ถามว่าวันในเรื่องของสื่อสงครามในเรื่องของสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องตรงนี้นะครับศึกสงครามในเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยนะครับก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่สงครามสหรัฐอเมริกากับยูเครนเนี่ยยังรบกันอยู่นะครับอาจจะมีการปิดช่องแคบของรัสเซียโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ถูกประกาศก่อนที่50วันเนี่ยขับไล่ประกาศบอกสงครามยุติได้แล้วนะครับเพราะว่า สีเลือดสีเนื้อเพราะค้าอาวุธเข้าไปคลังแสงออกมาต่อเวลาแล้วพยายามสร้างอาวุธใหม่ดังนั้นเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็แลนด์บริดจ์เนี่ยก็ดูพับแผนไปเรียบไปแล้วเนี่ยเพราะว่าถูกปฏิเสธมันไม่สำคัญว่ามันถ้าทำแล้วเนี่ยครับคุณซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ใช้ช่องแคบมาลากาเนี่ยเป็นเส้นทางในการเดินทางดังนั้นนี่แหละครับก็สิงคโปร์คงจะแฮปปี้พอสมควรนะครับที่ไม่ทำแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าขาดทุนเงินเดือนมากไปผมมึงสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งจะจำชื่อจำไม่ได้นะครับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ครับไปสัมภาษณ์ท่านรองนายกเรื่องสีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองนิตินะครับรับบัตรเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวันนั้นท่านไม่สบายนะคุณก็ให้เลขาธิการคุณนันทุชาเนี่ยไปรับสัมภาษณ์แทนท่านก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เราต้องดูกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าทำช่องแก้โปรโมชั่นเกรงว่าครูชาวอิสลามสายสีสายเหี่ยวเนี่ยก็ไม่อาจจะเรียกว่าแยกเป็นประเทศออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะทำเพิ่มทำช่องแก้ให้34จังหวัดภาคใต้นี่นะครับให้เป็นอิสระได้เพราะเกรงว่าจะเรียกว่าประกาศตัวเองให้เป็นรัฐอิสระนี่นะครับก็ดีนะครับก็คงต้องดูกันว่าเราจะทำอะไรได้แต่ในเรื่องของประเทศอเมริกาเนี่ยเขาสามารถคุมได้แต่เราก็ต้องดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเราต้องดูวันวัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับเอาละครับสภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะโตเพียง 2.1% แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจโลกปีนี้อาจจะโตเพียง 4.5% แล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อทั่วทั้งโลกอาจจะโตเพียง 4-4.5% นะครับเราละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับบนเสาร์หน้าผมจะยายี่ไรนะครับพบกันใหม่ครับเสาร์หน้าวันนี้เท่านี้ก่อนครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเอามาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเพลงอินดี้ต่างๆอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็มาฟังในรายการนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นอนครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ้าวชาวออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอเยอะจริงๆแล้วคนทั่วไปก็เป็นท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ชาวออฟฟิศหรอกครับไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยล้นมีสิ่งนี้ครับซึ่งแต่ละคนก็มีเพดานไม่เหมือนกันครับเราไปวัดกับคนอื่นไม่ได้นะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีสิ่งเจ้านี้ครับความเครียดครับไม่ว่าใครก็มีท่านผู้ฟังไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนครับมีมากมีน้อยทำมากทำน้อยล้วนมีความเครียดด้วยกันทั้งนั้นครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีลิมิตความเครียดไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังอ่ะวันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีครับวิธีในการอะไรจัดการความเครียดง่ายๆครับที่ท่านก็ทำได้ครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับหลอกให้เครียดกันก่อนครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับความเครียดครับเป็นสภาวะของอารมณ์ครับของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลกดดันหลายครั้งครับที่หลายคนมักจะเครียดโดยไม่รู้ตัวครับเพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมบางคนหงุดหงิดง่ายเลยบางคนป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับหากว่าเรารู้วิธีในการจัดการและก็บรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้แล้วอย่างน้อยก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่เรามาดูวิธีในการจัดการความเครียดง่ายๆกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับลองทายกันเล่นดูไหมอ่ะมาเลยข้อแรกครับออกกำลังกายครับหลายคนบอกเครียดกว่าเดิมอีกนะเพราะเล่นไม่ไหวเชื่อผมเถอะไปออกกำลังกายคลายเครียดกันเถอะครับเมื่อใดก็ตามครับที่เรารู้สึกเครียดครับเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลครับคุ้นชื่อกันไหมฮะไอ้เจ้าคอร์ติซอลอ่ะมันจะทำงานหนักครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถแก้ได้ครับโดยการให้ฮอร์โมนเอนโดรฟินทำงานบ้างอ่ะด้วยการออกกำลังกายครับอย่างน้อยๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองนี่กำลังเครียดอยู่การได้ออกจากโต๊ะทำงานไปยืดเส้นยืดสายหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดครับก็อาจทำให้เราหลุดโฟกัสเรื่องเครียดไปสักพักหนึ่งนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าการออกกำลังกายในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าออกแรงอย่างหนักนะฟังเห็นไหมหรือว่าจะต้องไปออกให้มันเหงื่อออกมากๆเลยขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นฮะแต่เป็นแค่การออกกำลังกายให้ผลทางสุขภาพจิตนั่นเองเพียงแค่เดินปกติสัก10นาทีครับหันเหความสนใจไปในทางบวกก็ได้ผลแล้วท่านฟังแต่ถ้ามีเวลาหลังเลิกงานครับก็ควรจะไปออกกำลังกายอย่างจริงจังอย่างน้อยวันละ30นาทีครับแค่ 3-5 วันต่อสัปดาห์เองก็เพียงพอให้ฮอร์โมนแห่งความสุขนั้นได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองครับอ่ะเป็นไงครับท่านผู้ฟังข้อแรกพักเลยหยุดเลยครับไปออกกำลังกายเลยครับท่านผู้ฟังไม่ต้องออกหนักนะไปเดินเล่นอะไรก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในรายการสายดีครับ

มาต่อกันเลยครับนี่วิธีในการจัดการกับความเครียดต่อไปกับข้อที่2ครับจะทำได้กันไหมนะนั่งสมาธิครับฝึกจิตลดความเครียดครับหากลองสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดครับก็จะเหมือนกับว่ามีก้อนความคิดบางอย่างเนี่ยวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยซึ่งเมื่อมีความเครียดแล้วมันจะวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดไปจนทำให้เรานี่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมากับเรื่องเครียดนั่นเองครับจะจัดการกับปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงดีการจมกับความเครียดอาจทำให้เราไม่อยากทำอย่างอื่นเลยนั่นเองครับวิธีที่จะแก้ปัญหาง่ายๆครับเมื่อรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปก็ลองไปหาเวลาทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระฝึกลมหายใจลองกำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายๆครับทำให้ชีพจรนั้นเต้นช้าลงเอาใจไปโฟกัสกับการกำหนดลมของเรานั่นเองครับก็ทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆไปได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวแล้วท่านผู้ฟังอันนี้จริงนะโอเคครับมาต่อกันกับข้อที่3ครับจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวันครับคำนี้ได้ยินกันบ่อยสินะ work life balance นั่นเองครับได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่สามารถทำได้นั่นเองนอกจากการจัดสรรเวลาในการทำงานและก็การใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตส่วนตัวนั้นดีขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการที่เราไม่เอาความเครียดต่างๆไปให้กับครอบครัวด้วยนั่นเองครับ8ชั่วโมงที่หมดไปกับการทำงานเนี่ยหลังจากนั้นควรหยุดคิดเรื่องงานได้แล้วไม่นำงานเนี่ยไปทำในขณะที่ใช้เวลากับครอบครัวครับและก็ให้เวลาโฟกัสกับเรื่องครอบครัวและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารความเครียดได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับลายเลยปิดไปเลย ถ้ามันไม่มีอะไรสำคัญด่วนๆมากจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งจดจ่อกับมันนะครับทำงานแค่ช่วงหนึ่งก็พอครับเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ปีครับเราไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่นะงานก็เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เราต้องนำเงินมาเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดกับมันมากครับใช้ชีวิตท่านผู้ฟังนะพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับข้อที่4ครับผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงครับนี่หลายคนบอกเฮ้ยชอบเลยข้อนี้คลายเครียดครับแม้ว่าเราจะจัดการปัญหาความเครียดต่างๆยังไม่ได้ทันทีครับแต่การที่เราเอาตัวเองออกมาจากความเครียดได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับได้ทำตามใจตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปนอนดูหนังฟังเพลงหรือว่าออกไปหากิจกรรมทำครับที่นอกจากการนั่งจมกับความเครียดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วยให้สมองนั้นปลอดโปร่งนั่นเองครับแล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องเครียดได้ดีอีกด้วยนั่นเองครับและข้อสุดท้ายฝากกันไปกับจุดนี้เลยครับข้อที่5ปรับเปลี่ยนความคิดครับการจมอยู่กับเจ้าความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปนะครับอาจทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเองครับหรือว่าถ้าหากเราจมอยู่กับความวิตกกังวลมากๆก็กลายเป็นความเครียดสะสมครับซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองครับเมื่อคิดอย่างนึงสมองก็จะตอบสนองไปตามนั้นนั่นเองหากเราตกอยู่ในภาวะเครียดเรื่องงานสุขภาพเพื่อนร่วมงานวิธีการก็คือเอาตัวเองครับออกมาจากความเครียดนี้ด้วยการลองปรับมุมมองปัญหาต่างๆครับเอาตัวเองออกมายืนเป็นคนนอกดูบ้างครับอาจทำให้เรานั้นเห็นสาเหตุของปัญหาและก็วิธีแก้ไขได้ง่ายกว่าการที่เราเอาตัวเองเข้าไปจมอยู่กับจุดๆนั้นนะหรือว่าหากว่าเรานั้นมองข้ามเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับยอมรับข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นได้ของงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจสถานการณ์และก็หายเครียดได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอีกทั้งยังน่าจะป้องกันตัวจากความทุกข์ต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองครับเมื่อพยายามดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอนหลับให้เพียงพอทุกอย่างนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันนะครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ครับสายดีกับผมผู้ดิสรู้จะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอย่าเครียดครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัว

0: ข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลโคโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมยืนยันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูและครีมนวดผมในราคาพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายครอบคลุมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งยังเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ยืนยันว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7และไม่มีการปรับเพิ่มเป็นร้อยละ10ตามกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ชวิษาปทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลและเครือข่ายหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝ่ายปกครองได้ปรับกำลังชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั่วทั้งจังหวัดโดยแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดพร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในตำบลและหมู่บ้านรวมถึงการทำงานด้านกิจการมวลชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้พร้อมกันนี้ยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น7โซนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลแต่ละโซนและมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านความปลอดภัยการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะดิฉันทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่พาคุณผู้ฟังออกเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศไทยเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงกระแสของสเตย์เคชั่นในไทยที่กำลังมาแรงค่ะซึ่งนิยามการท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนนะคะจากการวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนและเก็บเวลาพักผ่อนไว้สำหรับทริปใหญ่เพียงครั้งเดียวปลายปีค่ะสู่การเดินทางที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เกิดขึ้นได้ในทุกโอกาสนั่นเองนะคะและจุดหมายปลายทางริมทะเลของไทยก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะในฐานะจุดหมายสำหรับการพักผ่อนระยะสั้นภายในประเทศโดยข้อมูลการจองล่าสุดนะคะจาก Traveloka ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่ากระบี่เป็นจังหวัดที่มียอดจองที่พักสำหรับ staycation เติบโตสูงที่สุดบนแพลตฟอร์มนะคะโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ตามมาด้วยหัวหินพัทยาแล้วก็ภูเก็ตนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยที่เปลี่ยนไปค่ะโดยหันมาเลือกทริปสั้นๆแต่เดินทางได้บ่อยขึ้นแทนการรอการท่องเที่ยวครั้งใหญ่เพียงปีละครั้งนะคะและปัจจุบันค่ะนักเดินทางนะคะกำลังนิยามรูปแบบของการพักผ่อนใหม่จากเดิมที่ต้องรอการลาพักร้อนครั้งใหญ่กลายเป็นการเลือกออกเดินทางบ่อยขึ้นแม้จะเป็นเพียงทริปสั้นๆเพียง 2-3 วันก็ตามค่ะและแนวโน้มดังกล่าวนี้นะคะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในวงกว้างทั้งรูปแบบของการทำงานที่มีความยืดหยุ่นขึ้นตารางชีวิตที่แน่นขึ้นและการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายและใจค่ะส่งผลให้การพักผ่อนระยะสั้นจึงกลายเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์เพราะว่าไม่ต้องใช้เวลางบประมาณหรือการวางแผนมากเท่ากับการเดินทางระยะไกลสำหรับนักเดินทางจำนวนมากนะคะความรู้ราในวันนี้อาจไม่ใช่การเดินทางไปให้ไกลที่สุดค่ะแต่คือการได้ตัดขาดจากความวุ่นวายและมีเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันค่ะความคาดหวังต่อกระแสสเตย์เคชั่นก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะคะนักเดินทางไม่ได้มองหาเพียงห้องพักอีกต่อไปค่ะแต่ว่ายังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ครบถ้วนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตื่นมาพร้อมกับวิวทะเลการพักผ่อนนะคะการผ่อนคลายด้วยสปาการออกไปค้นหาร้านกาแฟท้องถิ่นลิ้มลองอาหารประจำถิ่นหรือเพียงแค่การได้ใช้เวลาอย่างเรียบง่ายในบรรยากาศใหม่ๆนะคะก็ทำให้ที่พักกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับพักค้างคืนเท่านั้นค่ะซึ่งความนิยามของสเตย์เคชั่นที่เพิ่มขึ้นยังสะท้อนถึงการหันกลับมาเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้บ้านมากขึ้นด้วยนะคะสถานที่ที่ครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นจุดหมายสำหรับวันหยุดยาวหรือทริปครอบครัวก็กำลังกลายเป็นตัวเลือกสำหรับการพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์เปิดโอกาสให้นักเดินทางได้กลับไปสัมผัสสถานที่ที่คุ้นเคยในมุมมองใหม่ๆนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อการเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นแนวโน้มของการพักผ่อนระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสเตย์เคชั่นไม่ได้เข้ามาแทนที่การท่องเที่ยวระยะยาวนะคะแต่ว่าทำหน้าที่เติมเต็มการเดินทางตลอดทั้งปีค่ะเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้พักผ่อนใช้เวลาร่วมกับคนสำคัญและก็สร้างความทรงจำที่มีคุณค่าโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ค่ะการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ได้วัดจากระยะทางของจุดหมายปลายทางเสมอไปนะคะแต่คือการได้พบกับสถานที่ที่เหมาะสำหรับการหยุดพักเติมพลังแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสมดุลอีกครั้งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะแนวโน้มเทรนด์การท่องเที่ยวก็ได้นำมาฝากกันแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้ากลับมาเที่ยวด้วยกันนะคะ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมเดือนแห่งความรักความอบอุ่นแล้วก็ความกตัญญูที่คนไทยทุกคนต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ12สิงหาคมและวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเดือนนี้นะคะจึงเป็นช่วงเวลาที่หลายครอบครัววางแผนพาคุณแม่ไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศเติมเต็มความสุขด้วยการออกเดินทางร่วมกันเพราะบางครั้งของขวัญที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งของที่มีราคาแพงค่ะแต่คือเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกับคนที่เรารักนะคะและหากใครกำลังมองหาโอกาสดีๆในการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะค่ะเพราะเป็นช่วงกรีนซีซั่นของประเทศไทยและแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติสวยงามเป็นพิเศษค่ะทั้งภูเขาที่เขียวขจีน้ำตกที่มีสายน้ำสมบูรณ์ทะเลหมอกยามเช้ารวมถึงทุ่งนาและสวนดอกไม้ที่กำลังผลิบานเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบ slow life พาคุณแม่ไปสัมผัสวิถีชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านหรือแวะจิบกาแฟในคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติกันค่ะและหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็ยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีตลาดชุมชนและโปรโมชั่นจากแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมและก็ร้านอาหารที่มอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่และครอบครัวตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้กันด้วยนะคะจึงเป็นอีกช่วงเวลาค่ะที่เหมาะสำหรับการวางแผนท่องเที่ยวและสร้างความทรงจำร่วมกันนะคะและสำหรับใครที่มีวันลาพักร้อนนะคะก็สามารถวางแผนต่อยอดจากวันหยุดวันแม่แห่งชาติให้เป็นทริปพักผ่อนยาวได้ทั้งเที่ยวเมืองหลักหรือเมืองน่าเที่ยวใกล้บ้านจะเดินทางแบบ one day trip หรือว่าจะพักค้างคืนสัก 2-3 วันก็จะช่วยเติมพลังให้กับทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจได้ไม่น้อยเลยนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญก่อนออกเดินทางค่ะอย่าลืมนะคะตรวจสอบสภาพอากาศวางแผนเส้นทางเตรียมอุปกรณ์กันฝนและก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะอยากให้คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็นวันแห่งความทรงจำค่ะชวนคุณแม่และคนในครอบครัวออกไปสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระชิมอาหารอร่อยเที่ยวชุมชนหรือพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเพราะทุกการเดินทางไม่เพียงเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแต่ยังช่วยเติมเต็มความรักความผูกพันและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยมาฝากกันอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะติดตามกันต่อได้ในรายการอาสาพาเที่ยวในช่วงหน้าค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจากช่วงที่ผ่านมาเราได้ชวนทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความรักและความอบอุ่นของครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงของวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสค่ะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันและในช่วงนี้รายการอาสาพาเที่ยวนะคะก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับวางแผนพาคุณแม่ไปเที่ยวให้เป็นทริปที่ทั้งสนุกอบอุ่นแล้วก็ประทับใจทุกคนในครอบครัวมาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะเลือกจุดหมายให้เหมาะกับคุณแม่ค่ะลองเริ่มต้นจากการถามด้วยความชอบของคุณแม่ก่อนบางท่านอาจจะชอบเที่ยวทะเลบางท่านอาจชอบภูเขาหรือบางท่านอาจจะมีความสุขกับการได้ไปไหว้พระทำบุญหรือเดินเที่ยวตลาดชุมชนซึ่งการเลือกสถานที่ที่ตรงกับความชอบของท่านก็จะทำให้การเดินทางครั้งนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะอย่าวางโปรแกรมแน่นจนเกินไปค่ะหลายคนมักอยากไปหลายที่ในวันเดียวนะคะแต่สำหรับการเดินทางกับผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่เราควรจัดตารางแบบสบายๆค่ะมีเวลาพักเป็นระยะไม่เร่งรีบเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็การเดินทางอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะคำนึงถึงความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยควรเลือกสถานที่ที่เดินทางสะดวกมีที่จอดรถมีห้องน้ำสะอาดมีพื้นที่ให้นั่งพักและก็ไม่ต้องเดินทางไกลจนเกินไปค่ะหากเดินทางในช่วงฤดูฝนนะคะอย่าลืมเตรียมร่มเสื้อกันฝนยาประจำตัวรองเท้ากันลื่นและก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้งค่ะข้อที่4สร้างช่วงเวลาพิเศษร่วมกันนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทริปใหญ่เสมอไปเพียงแค่ได้รับประทานอาหารมื้อโปรดของคุณแม่ถ่ายภาพครอบครัวสักใบหรือซื้อของเป็นที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้กันค่ะก็สามารถสร้างรอยยิ้มและก็ความทรงจำที่มีคุณค่าได้แล้วค่ะและข้อสุดท้ายนะคะปิดโทรศัพท์บ้างค่ะเปิดใจให้กันมากขึ้นระหว่างการเดินทางนะคะลองใช้เวลาในการพูดคุยรับฟังเรื่องราวของคุณแม่หรือย้อนความทรงจำในอดีตเพราะสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดค่ะแต่คือการได้ใช้เวลาคุณภาพกับลูกหลานอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะในวันแม่ในปีนี้ค่ะหากว่าคุณผู้ฟังยังไม่มีแผนเดินทางไกลนะคะลองเริ่มต้นจากสถานที่ใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะวัดร้านอาหารหรือแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเองค่ะเพราะความสุขของการเดินทางไม่ได้วัดจากระยะทางนะคะแต่เกิดจากการได้อยู่กับคนที่เรารักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจบช่วงนี้นะคะอยากฝากอีกหนึ่งข้อแนะนำด้วยนะคะหากวางแผนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวควรจองที่พักแล้วก็วางแผนเส้นทางล่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อให้การเดินทางนั้นมีความสะดวกคุ้มค่าแล้วก็ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆค่ะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกครอบครัวค่ะมีช่วงเวลาแห่งความสุขในเดือนแห่งวันแม่เดินทางอย่างปลอดภัยเก็บเกี่ยวความสุขความทรงจำที่งดงามแล้วก็เติมเต็มกำลังใจให้กันในทุกเส้นทางค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการอาสาพาเที่ยวหมดลงแล้วนะคะด ิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าที่นี่เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคม

0: มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือป้ายวงกลมตัวจริงได้เป็นเวลา30วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรชำระค่าปรับภายในกำหนดและดำเนินการรับป้ายภาษีตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่รับป้ายภาษีตัวจริงการนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการมีผลวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงลงมติเอกฉันท์กระทำผิดจริยธรรมกรณีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ
3: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีของพลตำรวจโททวีสินเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลการพิจารณาของแพทยสภากรณีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ต้องขังในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอย่างเป็นทางการโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจเลตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,556 รายซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาทางการ DR คองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHOยืนยันว่าวัคซีนที่จัดการกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Human Lab Laboratories ที่มีฐานปฏิบัติการในสิงคโปร์ด้านยูกันดาประกาศว่าประเทศเป็นเขตปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายูกันดายังคงเผชิญความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้จาก DR คองโกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาเรามาพบกันในวันเสาร์เวลา 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.ก่อนที่ทุกท่านจะรับฟังข่าวภาคเที่ยงกันนะครับพูดคุยกันสบายๆในเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างๆในสัปดาห์นี้เราได้มีข่าวดีนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้นำเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและประเทศไทยนั้นก็ได้ส่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชไปประกวดนะครับในเวทีนานาชาติซึ่งทางองค์การยูเนสโกหรือชื่อเต็มก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวัดพระมหาธาตุนั้นถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งที่9นะครับโดยเดิมที่ประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาแล้วหลากหลายที่ผมก็ไล่ดูประวัตินะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปประวัติผมก็ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะครับเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักเมืองนครศรีธรรมราชที่เที่ยวที่กินมีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจเป็นของตนเองในที่นี้นะครับขอแสดงความยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชอีกครั้งและชาวไทยทุกคนผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนภาคภูมิใจในการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะยังมีเนื้อหาที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเราเอาเข้ากับวันหยุดที่ผ่านมาในช่วงกลางสัปดาห์ใช่ไหมท่านผู้ฟังกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังหยุดตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับอันนี้ในเวลาราชการผมพูดในเวลาราชการนะแต่ว่าบางท่านที่ได้หยุดนะครับที่ได้หยุดก็หยุดตั้งแต่วันจันทร์นะบางท่านหยุดตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่27พอวันศุกร์เปิดมาเป็นเวลาทำการแต่ว่าก็ยังลาหยุดต่อด้วยนะครับก็มีการท่องเที่ยวมีการกลับบ้านก็เหมือนเทศกาลปีใหม่ย่อมๆเลยนะครับสำหรับวันหยุดในวันนี้โดยช่วงกลางสัปดาห์นั้นก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2569และยังเป็นวันร่วมกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอีกด้วยโดยวันอาสาฬหบูชานั้นก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมนั่นเองซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์ในช่วงวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับก็มีการถ่ายทอดเสียงทั้งทาง FM 92.5 MHz รวมถึง AM 819 GHz และคลื่นเครือข่ายต่างๆอย่างเช่นคลื่น AM 891ก็เป็นรับสัญญาณเช่นเดียวกันนะครับในการถ่ายทอดเสียงในงานวาระสำคัญในครั้งนี้จากวันหยุดยาวหลายท่านนะครับก็ได้เปิดรายการนะวันเสาร์นี้บางท่านก็ยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับเข้ากรุงเทพแต่อย่างใดเปิดวิทยุ FM 92.5 MHz หรือวิทยุคลื่นเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดของบ้านท่านเปิดฟังรายการ Thailand แดนสยามนะครับผมก็นำสิ่งต่างๆมาเล่าสู่กันฟังให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับเสียงของผมไปถึงหูของท่านผู้ฟังนะครับเราก็เป็นพ่อแม่พี่น้องเราก็เป็นพี่ป้าน้าอาเราก็เป็นลูกหลานของท่านนั่นแหละนะครับและในวันนี้ผมก็ได้นำเรื่องราวของมรดกโลกของประเทศไทยเราวกเข้าเรื่องมรดกโลกนะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทักทายกันไปแล้วนะว่าเดิมทีแหล่งมรดกโลกของไทยทั้ง9แห่งรวมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นมีที่ใดมีสิ่งไหนกันบ้างนะครับถ้าเกิดเราย้อนไปดูท่านผู้ฟังเราย้อนไปดูตั้งแต่แหล่งมรดกโลก ที่แรกของประเทศไทยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2534ในปีเดียวกัน2534เนี่ยท่านผู้ฟังมีแหล่งมรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนถึง3ที่นะครับเดี๋ยวผมไล่ก่อนที่จะไล่ไปนะครับใน9แห่งนั้นเขาแบ่งย่อยลงไปอีกก็คือมี6แห่งที่เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็พวกเมืองโบราณต่างๆพวกอยุธยาพวกสุโขทัยรวมถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นต้นและอีก3แห่งท่านผู้ฟังก็คือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จำพวกนี้ก็เรียกว่าแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ6บวก3ก็ได้9นะครับซึ่งผมก็จะไล่ไปโดยเมื่อปี2534แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเรานั้นขึ้นทะเบียน2แห่งและทางธรรมชาตินั้นขึ้นทะเบียนอีก1แห่งเราไปดูที่เรื่องของวัฒนธรรมก่อนมีเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรในตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของสุโขทัยกำแพงเพชรผมก็เคยนำเล่าในรายการไทยแลนด์แดนสยามเช่นเดียวกันในเมืองสุโขทัยนะครับในพื้นที่แถบนี้ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากๆท่านใดที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยกับเมืองโบราณอยุธยาก็คือเราขับรถไปจังหวัดอยุธยาเราก็จะเห็นโซนเมืองเก่าเราจะเห็นซากปรักหักพังของเจดีย์ของพระอุโบสถที่มีความเป็นมาหลายร้อยปีตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาและก็มีลักษณะทางศิลปะเป็นของตนเองเมืองสุโขทัยนั้นก็มีลักษณะศิลปะเป็นของตนเองเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินซึ่งวันนี้ผมก็มีข้อมูลเรื่องเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินมาเล่าให้ท่านฟังด้วยนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องของพระพุทธศาสนาที่รับเอามาจากลังกาวงศ์นะครับเขาเรียกว่าพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์นั่นเองก็นี่ก็คือในสุโขทัยและเมืองบริวารนะครับในพื้นที่แถบนี้จะเป็นเมืองโบราณที่อยู่บนเนินเขาอยู่บนภูเขาก็มีวิวทิวทัศน์ที่มีความเฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เป็นแห่งที่1แห่งที่2นั้นก็คือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับโดยทางอยุธยานั้นเขาก็จะเป็นเมืองราบลุ่มแม่น้ำอยู่ใกล้ชิดแม่น้ำโดยเฉพาะบริเวณวัดพนัญเชิงเราจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำ3สายไหลรวมกันทางด้านหน้าวัดนะครับมีเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีในครั้งสมัยโบราณในพื้นที่แถบนี้บริเวณแม่น้ำรวมกัน3สายก็มีเรือขนาดใหญ่แล่นเข้ามาเขาเล่าว่าในพื้นที่แถบนี้นั้นมีทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายใต้ที่จมดิ่งอยู่ในน้ำตรงนี้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับภูมิภาคอยุธยาอยุธยาจริงๆเป็นเมืองที่ผมก็นำมาเล่าหลายครั้งนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้พูดคุยรวมถึงเป็นเมืองเป็นราชธานีที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน400กว่าปีอีกด้วยนะครับนี่ก็คือแห่งที่2ก็คืออยุธยาในปีเดียวกันในปี2534ท่านผู้ฟังอีกแห่งหนึ่งก็คือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาตินั่นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีตากและอุทัยธานีกินรวมกัน3จังหวัดห้วยขาแข้งนี่ผมก็ยังไม่เคยไปแถบนี้นะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าหรือแม้แต่กางเต็นท์นะครับในการแคมปิ้งเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวทางธรรมชาติซึ่งบางทีผมเนี่ยเป็นคนชอบเดินป่านะท่านผู้ฟังเวลาไปเดินป่าที่ไหนเวลาไปแคมปิ้งที่ไหนดูพื้นที่ทางธรรมชาติแบบไหนก็จะนำมาเล่าในรายการนะครับเพราะว่าเป็นผมก็ถือว่าตัวเองก็นำสิ่งที่ตัวเองได้พบเจอนะครับมาเล่ามาสื่อสารกับท่านผู้ฟังในทัศนะของผมว่าตรงไหนที่ผมไปมีลักษณะเป็นแบบใดนะครับในฐานะของนักสื่อสารมวลชนก็นี่ก็คือเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะสื่อสารสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับในปีต่อมาในปี2535มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนั่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโบราณ ที่มีความเป็นมายาวนานเราก็จะได้เรียนรู้มนุษย์ในยุคหลายๆยุคนะครับที่เป็นยุคก่อนยุคราชธานีเป็นยุคนครรัฐเป็นยุคของชนเผ่าเป็นยุคของหมู่บ้านคือยังอยู่กันไม่กี่คนภายในชุมชนของตนเองจนขยายตัวออกไปแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาความเป็นมาของชุมชนที่มีความยาวนานมากๆกว่ายุคราชธานีนะครับท่านผู้ฟังจากปี2535เราข้ามมาถึงปี2548กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จังหวัดสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและบุรีรัมย์เป็นกลุ่มป่าที่อยู่ในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขาใหญ่เดี๋ยวนี้นะเวลาผมเห็นนะวันธรรมดาคนไปเที่ยวกันเต็มเลยจนบางทีผมก็อดจะสงสารพวกกวางพวกช้างสัตว์ที่ต้องข้ามถนนไปมาไม่ได้นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามนุษย์ขึ้นไปเยอะมากนะครับมนุษย์ขึ้นไปเยอะมากซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องที่ต้องแบ่งกันนะครับอาจจะมีการทำโซนนิ่งซึ่งจริงๆเขาก็ทำโซนนิ่งกันแหละแต่ว่าเวลาที่เราขับรถอย่างเช่นเราขับรถจากปราจีนบุรีนะครับเราขึ้นป่าผ่านเขาใหญ่ที่มีการตัดถนนขึ้นไปลงทางอำเภอปักช่องนะครับเราก็จะผ่านเขาใหญ่ก็ต้องผ่านหุบเหวลึกต่างๆเราก็ยังได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้แถบนี้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวความเขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆข้างบนนั้นให้ความสดชื่นแก่ผู้ท่องเที่ยวรวมไปถึงน้ำตกที่ไหลรินลงมาจากเทือกเขาในบริเวณหุบป่าดงพญาเย็นดงพญาเย็นเดิมทีเรียกว่าดงพญาไฟท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นทางที่คนจากภาคอีสานหรือว่าในพื้นที่แถบนี้นะครับใช้เดินทางผ่านป่ามาเพื่อที่จะค้าขายโดยเฉพาะในยุคของการต้อนกระบือต้อนโคนะครับมาขายในช่วงของที่การปลูกข้าวนั้นบูมขึ้นอย่างสูงสุดนั่นก็คือในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ในตอนนั้นมีการกำเนิดของคลองรังสิตเพื่อที่จะมาทำนาในเวลานั้นนะครับก็ทำให้มีการขนส่งกระบือขนส่งโคจากทางภาคอีสานมากมายคนที่ใช้เส้นทางนี้ก็เรียกว่านายฮ้อยนั่นเองในปัจจุบันยังมีอาชีพนายฮ้อยอยู่แต่เรามักจะผูกคำว่านายฮ้อยจากคาวบอยเพราะว่าเราดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยท่านผู้ฟังใช่ไหมนายฮ้อยในหนังอเมริกันก็คือคาวบอยนั่นเองแต่ว่าในบริบทของไทยๆเนี่ยนายฮ้อยก็คือผู้ต้อนโคต้อนกระบือไปขายในที่ต่างๆเพื่อนำเงินมาแล้วก็จะมีการเดินทางในตรงนี้นะครับสำหรับในฮ้อยกลุ่มป่าดงพญาเย็นที่เดิมทีเป็นดงพญาไฟก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวมากมายในตรงนี้นะครับมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสรรพสัตว์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงสิ่งลึกลับก็จะเป็นเรื่องราวของดงพญาไฟพอดงพญาไฟเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ผู้ที่เดินผ่านป่าแห่งนี้ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลาก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อแก้เคล็ดสักเล็กน้อยเป็นดงพญาเย็นในปัจจุบันนั่นเองนั่นก็คือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2548ต่อมาในปี2564กลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยองค์การยูเนสโกแก่งกระจานถือว่าเป็นป่าแถบตะวันตกเป็นผืนป่าแถบตะวันตกก็จะมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้นะท่านผู้ฟังก็จะมีลักษณะของป่าที่เป็นเฉพาะผมก็ยังไม่เคยไปแก่งกระจานเหมือนกันแม้ว่าผมจะผ่านเพชรบุรีผ่านประจวบคีรีขันธ์หลายรอบแต่แก่งกระจานก็ยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วผมก็อยากที่จะไปเยือนสักครั้งนะท่านผู้ฟังแล้วก็จะได้นำมาเล่าในรายการต่อมาในปี2566เมืองโบราณสีเทพ และโบราณสถานสมัยทวาราวดีที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ผมเคยไปนะครับเมืองโบราณสีเทพก็จะมีเขาคลังนอกเขาคลังในที่โด่งดังหน่อยก็คือเขาคลังนอกเพราะว่าตั้งอยู่นอกบริเวณเขตพระราชฐานในตัวเมืองเก่าของเมืองสีเทพแต่เขาคลังในนี่จะตั้งอยู่ในบริเวณภายในเขตพระราชฐานเขาคลังนอกเนี่ยจะตั้งอยู่นอกเขตพระราชฐานเราก็จะรู้จักกันนะครับในเวลาไม่กี่ปีมานี้เขาคลังนอกเพราะว่าเป็นที่โด่งดังมากในการขุดค้นเดิมทีบริเวณเขาคลังนอกนั้นเป็นเนินดินใหญ่ๆเนินดินสูงๆที่มีแต่ชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่เขารู้ว่าจริงๆใต้เนินดินแห่งนี้เป็นโบราณสถานแต่ด้วยความที่เป็นชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับจนการเข้าไปของกรมศิลปากรก็มีการขุดรื้อเนินดินออกนะครับเราก็จะได้ปรากฏเป็นเขาคลังนอกเขาคลังนอกก็มีลักษณะของคล้ายๆสถูปเจดีย์ที่มีด้านเหลี่ยมแปดเหลี่ยมคล้ายๆมันดาลานะผมอันนี้ผมเคยไปนะครับแล้วบริเวณโดยรอบนั้นใหญ่มากเขาคลังนอกมีความใหญ่มากนะครับเขาก็เชื่อว่าเป็นการที่ไว้บูชาสิ่งที่ชาวทวารวดีในแถบนั้นเขาเคารพนับถือนะครับซึ่งเขาคลังนอกนั้นก็จะสะท้อนกับภูเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยเป็นภูเขาที่มีความใหญ่โตผมลืมชื่อภูเขาเฉยเลยท่านผู้ฟังผมนำมาเล่าในรายการอยู่นะครับภูเขาตรงนี้แต่เอาเป็นว่าในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นก็เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาโดยเฉพาะกลิ่นอายของอารยธรรมทวารวดีซึ่งถือเป็นยุคนครรัฐก่อนที่จะเป็นยุคราชธานีสุโขทัยอยุธยาเสียอีกนะครับซึ่งก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในปี2566และอีกปีหนึ่งเท่านั้นมาปี2567ท่านผู้ฟังภูพระบาทนั่นก็คือภูพระบาทอยู่ในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ความหมายในวัฒนธรรมทวารวดีนะครับภูพระบาทนี่ผมเฉียดไปเฉียดมาหลายรอบแล้วในเส้นทางในการท่องเที่ยวไปในภาคอีสานของผมนะครับไปย้อนไปย้อนมาอุดรธานีผมไปหนองคายไปนครพนมนะครับก็เฉียดเฉียดภูพระบาทไม่ได้ไปสักทีภูพระบาทก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงในหลากหลายมิติหลากหลายความเชื่อโดยเฉพาะความเชื่อในภาพจิตกรรมของมนุษย์โบราณนะครับที่มีการวาดภาพไว้เราก็จะเห็นภาพสุนัขในการวาดของคนโบราณนะท่านผู้ฟังวาดภาพสุนัขเพราะสุนัขเขาคนโบราณก็ถือว่าเป็นสัตว์พาหนะที่นำไปสู่ปรโลกก็คือในความเชื่อเนี่ยเขาต้องมีผู้นำไปสู่ปรโลกด้วยคือเราจะเดินไปเองไม่ได้ต้องมีสุนัขนำอย่างนั้นนะครับอันนี้ในความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆนะครับจากที่ผมเล่ามาก็จะเห็นความเชื่อที่หลากหลายใช่ไหมทั้งทั่วมุมเมืองมุมประเทศของเราว่ามีอารยธรรมที่มีความแตกต่างและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจนมาถึงในปี2569วัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นแหล่งมรดกโลกล่าสุดที่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งเลยท่านผู้ฟังพูดถึงนครศรีธรรมราชนะครับถ้าเกิดเราไปชมหรือว่าไปร่วมเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกประกาศให้วัดพระมหาธาตุนั้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมผมเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าไปชมวัดมหาธาตุแล้วอย่าลืมแวะพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็ได้เปิดห้องนิทรรศการถาวรห้องใหม่ในชื่อห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งจะมีการจัดแสดงเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุเมืองนครอย่างละเอียดในรูปแบบห้องนิทรรศการที่ค่อนข้างทันสมัยท่านผู้ฟังโดยนิทรรศการก็จะเล่าเรื่องพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะหนึ่งในจอมเจดีย์แห่งสยามที่มีผู้กล่าวไว้ว่า เกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครตรงนี้ก็จะได้มีการเจาะลึกเนื้อหาตั้งแต่ทำเลที่ตั้งการก่อตั้งพัฒนาการของวัดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตำนานการสร้างอาคารสำคัญภายในวัดอิทธิพลของพระมหาเจดีย์ที่มีต่อเจดีย์องค์อื่นๆในภาคใต้อีกอย่างหนึ่งที่เขาภูมิใจนำเสนอเลยท่านผู้ฟังก็คือเอกสารโบราณการแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จากวัดพระมหาธาตุจำนวน10รายการด้วยกันซึ่งวิธีการแสดงนั้นก็จะมีการผสมผสานสื่ออินเทอร์แอคทีฟที่ให้ค้นข้อมูลแต่ละรายการได้อย่างละเอียดอีกด้วยต่อด้วยการตามไปดูนักโบราณคดีอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุตามหลักสากลพร้อมจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเขาได้ขุดค้นในปี2552และปี2559รวมทั้งมีหน้าบันไม้จำหลักจากพระวิหารหลวงที่มีลักษณะอ่อนช้อยมีการจำลองบรรยากาศพื้นที่จัดแสดงเสมือนระเบียงคดของวัดพระมหาธาตุอีกด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากไปดูวัดจริงๆแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ได้ก็จะให้อรรถรสความรู้ที่ทำให้เราได้เข้าใจพื้นที่ตรงนั้นที่เราได้ไปเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับผมได้เรียนรู้ในสิ่งนี้ในการที่ดูโบราณสถานแล้วเราย้อนมาดูพิพิธภัณฑ์ดูพิพิธภัณฑ์เราย้อนไปดูโบราณสถานตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราได้ซึมซับบรรยากาศมีทั้งข้อมูลมีทั้งความงามโดยสายตาของเราเองเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้ผสมกันก็ทำให้เกิดความประทับใจในสิ่งที่เราได้ดูชมนะครับช่วงแรกของรายการไทยแลนด์แดนสยามอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงที่2ของรายการผมจะขยายสักเล็กน้อยนะครับเราก็ยังแตะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใครบอกว่าคนคอนนั้นนะครับเมืองของคนคอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองของนักเลงเนี่ยผมดูแล้วไม่จริงนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งศาสนาเป็นเมืองระดับโลกที่มีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายท้องถิ่นนะครับผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วที่ผมได้พูดถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับรวมไปถึงวัดพระมหาธาตุก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนคอนนั้นใจดีนะบางทีเราฟังแต่คนคอนมีปืนอะไรอย่างนี้เราก็แซวๆกันบางทีนะครับแต่จริงๆเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ครบครันทั้งเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมครับช่วงหน้ากลับมารับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามกันต่อช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่ครับ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้เนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันหยุดอันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอังคารที่28กรกฎาคมร่วมกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งก็คือวันที่29กรกฎาคมนะครับก็เป็นวันอันเป็นมหามงคลเป็นช่วงสัปดาห์อันเป็นมงคลยิ่งในที่นี้ผมก็จะกล่าวถึงประวัติวันอาสาฬหบูชาสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับอะไรโดยวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการท่านผู้ฟังก็คือเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอย่างที่2เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกวันที่3เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประทานการอุปสมบทยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาอย่างที่4เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์นั้นก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่มีเพียงแค่การตรัสรู้ธรรมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยด้วยเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของศาสนาท่านผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการนี้ผมก็จะพูดเรื่องศาสนาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือการเข้ามาของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์นะครับลังกาวงศ์มาจากประเทศศรีลังกานั่นเองอาทิตย์ที่แล้วผมลืมชื่อประเทศแถบอินเดียใต้ผมก็ประเทศอะไรนึกไปนึกมานะครับก็เลยต้องกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังอ๋อใช่ประเทศศรีลังกาศรีลังกาเป็นประเทศที่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากไม่ใช่แต่เพียงอินเดียเพียงแค่ประเทศเดียวนะครับในบริเวณแถบนั้นก็จะมีอินเดียมีศรีลังกาศรีลังกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่พระพุทธศาสนานั้นยังรากลึกในสังคมของศรีลังกาแต่ศรีลังกาผ่านความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาในประเทศตัวเองอันเนื่องมาจากการได้ตกเป็นเมืองขึ้นอยู่หลายครั้งหรือการพ่ายแพ้สงครามสิ่งเหล่านี้ทำให้ศรีลังกานั้นเสื่อมถอยลงจากสถานการณ์บ้านเมืองที่การเข้ามาของสงครามก็ทำให้เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ถูกลดทอนลงไปทั้งยังเป็นการกวาดล้างศาสนากวาดล้างพระพุทธศาสนาเพื่อให้บางศาสนาได้ขึ้นมาแทนที่เป็นเรื่องของการเมืองในการปกครองผู้คนเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือการรุ่งเรืองและการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาซึ่งถ้าเกิดผมพูดไปนี่ก็จะสงสัยจะต้องใช้อีกรายการหนึ่งอีกช่วงหนึ่งรายการหนึ่งกว่า50นาทีเต็มๆในการพูดนะครับแต่ผมก็พูดโดยย่นย่อนะครับเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงเรื่องที่สำคัญถึงท่อนที่สำคัญโดยการที่ศาสนาพุทธจากทางประเทศศรีลังกานั้นเข้ามาที่ประเทศไทยได้อย่างไรในเรื่องนี้ผมอ้างอิงจากบทความที่ชื่อว่าสัมพันธภาพของพุทธศาสนาลังกาวงศ์และสยามวงศ์โดยดร.นฤพลด้วงวิเศษโดยในบทความนี้นะครับเขียนขึ้นบนเว็บไซต์ของศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์ซึ่งเป็นศูนย์มนุษยวิทยาที่ทำเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆองค์การมหาชนซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับท่านใดที่สนใจเรื่องของทางศาสนาฟังผมพูดและอยากจะต่อยอดก็สามารถเซิร์ชนะครับในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเซิร์ชใน Google เซิร์ชในช่องทางการค้นหาที่เป็นออนไลน์ได้ผมพูดชื่อบทความ
อีกบทความหนึ่งนะครับก็คือชื่อว่าสัมพันธภาพของพุทธศาสนาหลังกาวงและสยามวงจริงๆน่าจะออกเรียกชื่อว่าสยามวงนะจริงๆเรียกสยามวงก็ได้งั้นเดี๋ยวผมจะขอเรียกว่าสยามวงแล้วกันท่านผู้ฟังซึ่งการเข้ามาของพุทธศาสนาลังกาวงในดินแดนของสยามนั้นเขาก็อ้างอิงจากการศึกษาจากนักวิชาการนักประวัติศาสตร์หลายๆท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการศึกษาของไมเคิลไรท์ในปี2544ก็ได้ระบุว่ามีการสันนิษฐานว่าพุทธศาสนาแบบลังกาวงนั้นเข้ามาในสยามครั้งแรกในรัชกาลพญาลิไทยก็คือยุคสุโขทัยนั่นเองโดยผ่านรามันประเทศแต่จากการค้นเอกสารจารึกและหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆท่านผู้ฟังก็ทำให้เห็นร่องรอยของการเข้ามาของลังกาบงใน3ช่วงช่วงที่1ก็คือช่วงสมัยทวารวดีสมัยทวารวดียุคนครรัฐก่อนยุคราชธานีนั้นก็จะมีการพบร่องรอยศาสนสถานที่เมืองศรีมโหสถปราจีนบุรีซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการพบรูปอัฒจันทร์ตีนบันไดคล้ายสถาปัตยกรรมในศรีลังกาและที่วัดสะมรกตนั้นก็มีพระพุทธบาทคู่คล้ายที่นิยมในลังกาอีกด้วยทั้งยังมีการพบจารึกต่างๆที่กล่าวถึงพระเจ้ากรุงลังกานะครับช่วงที่2ก็คือช่วงสมัยขอมในช่วงสมัยขอมนั้นก็มีการพบหลักฐานพระประธานในปรางประธานปราสาทพระขันของชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นพระสถูปทรงลังกาแบบรุ่นเก่าคล้ายพระสถูปลังกาสมัยโปโลนารุวะและพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งตรงนั้นตรงกับช่วงของอาณาจักรตามพรลิงและในยุคของสมัยขอมท่านผู้ฟังพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ถือว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอรยธรรมขอมมากๆและช่วงที่3ก็คือช่วงสมัยสุโขทัยในช่วงนี้ก็มีการพบการสร้างเจดีย์ทรงลังกาซึ่งพญาลิไทยก็ได้รับนิกายลังกาบงมาจากชาวรามันนั่นเองรวมทั้งเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินทรงเข้าบินซึ่งเป็นการดัดแปลงจากสถูปแบบลังกาให้อยู่ในรูปทรงปรางแบบเขมรท่านผู้ฟังเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินทรงเข้าบินนี่ก็มีที่มาที่ไปจากการดัดแปลงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั่นเองท่านผู้ฟังก็คือผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมลังกาและวัฒนธรรมขอมนะครับอันนี้จากการศึกษาและการศึกษาของอีกท่านหนึ่งก็คือการศึกษาของคุณสมบูรณ์บุญยฤทธิ์ในปี2560ก็ได้กล่าวว่าสยามนั้นรับพุทธศาสนาลังกาวงในพุทธศตวรรษที่18และเจริญรุ่งเรืองในเมืองนครศรีธรรมราชก็คือเจริญรุ่งเรืองมาจากเมืองทางใต้ของเรานั่นเองและยังมีตำนานอีกด้วยท่านผู้ฟังสำหรับตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้กล่าวถึงกลุ่มชนจากศรีลังกาหรือเมืองลังกาเนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองพระเวียงของนครศรีธรรมราชในเวลานี้ก็เลยนำพุทธศาสนาแบบลังกาบงเข้ามาปฏิบัติอีกด้วยรวมทั้งภิกษุชาวสยามที่เดินทางไปอุปสมบทในศรีลังกาและพระสงฆ์ชาวศรีลังกาก็กลับมาตั้งคณะที่นครศรีธรรมราชพร้อมก่อสร้างพระมหาธาตุขึ้นในขณะที่พระเจ้าจันทรพานุแห่งนครศรีธรรมราชก็ได้เดินทางไปเมืองลังกาถึง2ครั้งเช่นกันและได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงจากลังกามาประดิษฐานในเมืองนครศรีธรรมราชตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีการติดต่อกันมีการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองลังกากันนะครับจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราก็จะได้เห็นเมืองนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าเรือมาจากที่ใดมาจากอินเดียมาจากจีนนะครับก็จะหรือว่ามาจากทางใต้มาจากมาลายูก็จะมาขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชหรืออาณาจักรตามพอลิงก็เลยเป็นอาณาจักรที่มีการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทำให้มีการเดินทางไปมาหาสู่กับอาณาจักรต่างๆที่เขาได้ทำการแลกเปลี่ยนกันจากนั้นเมื่อตามประวัติศาสตร์กระแสหลักของเราเมื่อพ่อขุนรามคำแหงจากอาณาจักรสุโขทัยได้นำพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชไปเผยแพร่พุทธศาสนาในสุโขทัยและให้จำพรรษาที่วัดอรัญยิกพุทธศาสนาแบบลังกาวงจึงแผ่ขยายตัวไปในพื้นที่อื่นๆในเวลาต่อมานะครับ
นี่จึงเป็นจุดที่สำคัญก็คือเริ่มที่จะแผ่ขยายไปในช่วงอาณาจักรสุโขทัยนั่นเองแล้วก็ทำให้สืบต่อกันมาจนถึงสมัยอาณาจักรอยุธยาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งอยุธยาก็เป็นช่วงที่พุทธศาสนาในศรีลังกาเริ่มเสื่อมถอยพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์จึงส่งทูตมายังสยามและเชิญพระสงฆ์ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกาผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือพระอุบาลีเถระพระอริยมุนีพระมหานามะจากสยามซึ่งนำพุทธศาสนาของสยามไปเผยแพร่ในศรีลังกาตรงกับรัชสมัยพระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์ตรงนี้นะครับเมื่อจากทางศรีลังกาขอให้ไทยเนี่ยขอให้สยามนำพระสงฆ์ไปเผยแพร่ศาสนาจากการเสื่อมถอยในศรีลังกาเองทางศรีลังกาเขาเลยเรียกการเผยแพร่ศาสนาในประเทศของเขาในช่วงนี้ว่าพุทธศาสนาแบบสยามวงก็คือมาจากสยามนั่นเองคือของเราเนี่ยก็เรียกว่าลังกาวงเพราะว่ามีพุทธศาสนาที่มีพระจากเมืองลังกาจากศรีลังกาเนี่ยเดินทางเข้าไทยนะครับแล้วก็ได้เผยแพร่ในยุคสุโขทัยหรือยุคที่ก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็เราก็เลยเรียกว่าพุทธศาสนาแบบลังกาวงก็เรียกตามต้นที่มานะครับว่ามาจากไหนมาจากประเทศอะไรนั่นเองก็มีการส่งคณะทูตที่เป็นพระสงฆ์นะครับไปยังมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับในหลายๆครั้งซึ่งการแลกเปลี่ยนนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ทำให้มีการเผยแพร่พุทธศาสนานั้นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับในศรีลังกาเขาก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนมีผู้คนนับถือศาสนาพุทธนะครับมีผู้คนนับถือศาสนาพุทธอันที่เราจะเห็นได้จากประเพณีแห่พระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งประเพณีถือว่าเป็นประเพณีที่สวยงามและมีความสำคัญสำหรับชาวศรีลังกามาจนปัจจุบันสำหรับพระธาตุเขี้ยวแก้วนั้นท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเมื่อไม่กี่ปีมานี้ประมาณปี2ปีมานี้ที่เราได้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงให้คนไทยได้กราบไหว้สักการะถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเขี้ยวแก้วก่อนที่จะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปประดิษฐานณที่ตั้งที่จีนนะครับที่วัดหลิงกวงตามเดิมพระเขี้ยวแก้วนั้นประดิษฐานอยู่2ที่นะครับก็คือที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศศรีลังกานี่เองซึ่งผมก็จะเสริมสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของพระเขี้ยวแก้วในประเทศศรีลังการวมไปถึงเทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้วนั้นว่ามีพิธีกรรมอย่างไรนะครับซึ่งทางศรีลังกานั้นเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีทางพุทธศาสนาอันเก่าแก่และอลังการที่สุดในโลกประกอบด้วยขบวนพาเหรดที่มีการแสดงอันหลากหลายมีการควงกระบองไฟมีการเต้นระบำแซ่มีการระบำพื้นเมืองของชาวแคนดี้แคนดี้เนี่ยนอกจากจะเป็นชื่อของชนชาวแคนดี้ยังเป็นเมืองอีกด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งพระเขี้ยวแก้วที่ประดิษฐานในศรีลังกาก็คืออยู่ในเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกานี่เองนะครับซึ่งพระเขี้ยวแก้วนั้นก็คือพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีลังกาพระเขี้ยวแก้วเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์นะครับโดยตรงตามพระคัมภีร์มหาวังสาโดยว่าพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระและนับตั้งแต่นั้นนะครับก็ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะครับแล้วก็อีกพระเขี้ยวแก้วอีกที่หนึ่งก็คืออย่างที่ประเทศจีนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปโดยพระเขี้ยวแก้วนั้นชาวศรีลังกาต่างถวายความเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสูงสุดโดยเชื่อว่าหากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาแล้วจะนำมาซึ่งภัยพิบัติสู่ประเทศชาติและยังเชื่อว่าหากเกิดทุกภัยขึ้นการเปิดอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วออกให้ผู้คนสักการะบูชาก็จะสามารถขจัดเพศภัยต่างๆได้อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นความเชื่อของประเทศศรีลังกาที่อันเนื่องด้วยพระเขี้ยวแก้วนะครับเรื่องของศาสนาพุทธกับประเทศไทยและประเทศศรีลังกาก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางศาสนาพุทธนะครับเราก็จะเห็นศาสนาพุทธแบบลังกาวงและสยามวงแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะครับจวบจนมาในปีพุทธศักราช2530นะครับเวลาผ่านไปหลายร้อยปีที่ในเวลานี้นะครับเวลาก็ขยับมา2530นั้นมีพิธีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีในปี2556ทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลศรีลังกาก็ได้มีการจัดงานสมโภชพุทธศาสนาสยามวงครบ260ปีโดยเขาก็ถือว่าเอาวันเสาร์เดือน8ขึ้น15ค่ำปี2296พุทธศักราชนะท่านผู้ฟังเป็นวันเริ่มสถาปนาพุทธศาสนาสยามวงในศรีลังการวมถึงเป็นวันที่สามเณรโกบแบกกัตตุเวเจ้าอาวาสวัดโปยมลุวิหารได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสยามวงรูปแรกในศรีลังกาอีกด้วยเขาก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกาอีกด้วยท่านผู้ฟังนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธศาสนาแบบสยามวงและแบบลังกาวงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องในวาระอันเป็นมงคลนี้เป็นมงคลทั้งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนานะครับผมก็นำคติความเชื่อความสำคัญมาพูดในรายการ Thailand แดนสยามนะครับมานำเสนอท่านผู้ฟังให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่อยู่มานานแต่คนเราจะนับถือสิ่งใดท่านผู้ฟังถ้าเกิดสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้จริงๆสิ่งเหล่านั้นความเชื่อเหล่านั้นก็คงจะไม่มีที่ทางให้อยู่อาศัยนะครับก็คงเสื่อมถอยไปตามกาลเวลานั่นคือหลักของทุกวิธีคิดทุกวัฒนธรรมทุกความเชื่อนะครับแต่ว่าความเชื่อใดวิธีคิดใดศาสนา

0: ชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดชายแดนของไทยที่เป็นเขตติดต่อกับเมียนมาลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเส้นแบ่งเขตแดนหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดของชนกลุ่มน้อยและการหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวเขามีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาโดยการตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรตามแนวชายแดนและเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2544ที่บ้านปางคองอำเภอปางมะผ้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อและป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถทำการเกษตรได้มีแหล่งน้ำและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและไทยใหญ่รวม40หลังคาเรือนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาอธิปไตยของชาติโดยจัดฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและการรายงานข่าวให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้าไปช่วยสนับสนุนอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยเมื่อการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

0: ขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆอีกหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนพื้นราบและมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความมั่นคงของชาติตลอดจนร่วมกันสนองพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกหลานคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดิน
2: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และนางลาลีวันกาญจนาจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าผู้ได้รับรางวัลทุกคนล้วนเป็นสตรีที่มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรวมมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจำนวน156รายและเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15รายจากทั่วประเทศ
3: ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นเครื่องยืนยันชี้วัดครับว่าสตรีไทยทั้งหลายที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นสตรีต้นแบบเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างของสังคมและผมเชื่อมั่นเหลือเกินพระราชดำริ4ประการสตรีดีเด่นทุกท่านได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเห็นผลแล้วก็เป็นผลงานในการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
2: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569การแสดงความสามารถของเยาวสตรีไทยอีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีการออกแบบและจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับงานในปีนี้อาทิผ้าพันคอกระเป๋าสมุดและผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป4ภาคระดับ4ถึง5ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบในชุมชนและฝีมือของสตรีไทยที่มีการสื่อสารและพัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามและในช่วงเย็นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศโดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT2 HD ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ภาณิชย์ภาคนาครายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี
4: ้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2499จวบจนปัจจุบัน นับเป็นเวลา70ปีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทยทำให้กิจการของสภากาชาดไทยดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลได้จนปัจจุบันจึงขอเชิญประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2555เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษานฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี
5: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
6: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
5: ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ถึงวันที่15สิงหาคมนายพูนพงษ์ไดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่าย กระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
7: เราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำยาวมากการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้ก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็ก
1: ๆเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี
2: ้บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของภาครัฐพร้อมเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยเมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์จะจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยขนส่งพลังงานสะอาดลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถใช้กับบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทครบทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยสายสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนถึงวัดจันยวาฒน์และหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดกับ Daily Mac Fare เดินทางไม่จำกัดตลอดวันเพียง40บาทเท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 ราย
8: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดทัชที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดอำเภอ300ยอดระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ภายในงานมีการนำปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั้งนี้เกษตรกรที่มาซื้อสินค้าภายในงานจะได้รับส่วนลดและคูปองพิเศษได้แก่กรณีที่1เกษตรกรทั่วไปที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทและคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทกรณีที่2เกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวมีบัตรดินดีใบรับรอง GAP และเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทและยังมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมซื้อปุ๋ยเคมีกระสอบที่6ลดเพิ่มอีก300บาทและคูปองส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์250บาทโดยขอให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบรับรองต่างๆเกี่ยวกับอาชีพเกษตรของตนเองมารับบริการตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,400 คนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสภาประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตั้งแต่วันนี้ผู้ได้รับใบสั่งจราจรหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายภาษีได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันซึ่งหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงหากนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมาย
6: อย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งปุ๊บเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลตาดกลอย2หมู่บ้าน
9: จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมจากฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาดกลอยประสบอุทกภัย80หลังคาเรือนโดยเช้าวันนี้นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มเก่าข้อมูลล่าสุดพบว่ายังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลตาดกลอยจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1จำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่8จำนวน3หลังคาเรือนโดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจสำหรับระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหหยองตำบลศิลาวัดได้ 4.75 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.09 เมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.30 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.70 เมตรส่วนห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอำเภอหล่มเก่าได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
10: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรพร้อมลงทุนระบบชลประทานแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวตกถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นธรรมลดการสูญเสียรายได้ไปยังพ่อค้าคนกลางและนายทุนพร้อมเดินหน้ามาตรการดูแลด้านการตลาดราคาสินค้าเกษตรและพิจารณาแนวทางลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
12: ความประสงค์ของท่านประพัฒน์ก็คือต้องการให้รายได้นั้นเนี่ยมันตกอยู่กับพี่น้องให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าทำมาแล้วผลผลิตที่ออกมาจากหยาดเหงื่อแล้วก็แรงของชาวนาพี่น้องชาวนาเนี่ยกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงพ่อค้าคนกลางในขณะที่คนผลิตจริงๆเนี่ยมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับพลังกับแรงที่ทุกคนทุ่มลงไปอันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดรัฐบาลต้องการผมย้ำนะครับต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับทุกคน
1: นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนแทนการเยียวยาภายหลังเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการอนุมัติงบประมาณและโครงการที่จำเป็นรวมทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการวางผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและร่วมกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าจากนี้จะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนื่องจากเป็นคดีอุชกันสะเทือนขวัญที่นอกจากจะลงมือก่อเหตุกับชาวต่างชาติยังลงมือกับคนไทยอีก3รายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษสถานหนักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยกระดับศักยภาพคมนาคมภาคอีสานใต้
13: นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและการให้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบรางและระบบทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานใต้ลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเตรียมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับภูมิภาคอื่นในอนาคตกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งยกระดับสะพานปลาภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล
14: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายเร่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงให้มีความทันสมัยรองรับการเติบโตของภาคประมงและเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่าองค์การสะพานปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่แก้ไขปัญหาร่องน้ำและเรือที่จอดค้างรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับเรือประมงทูน่าและการขนถ่ายสัตว์น้ำในอนาคตพร้อมกันนี้เตรียมผลักดันองค์การสะพานปลาภูเก็ตสู่การเป็นซีฟู้ดฮับหรือศูนย์กลางอาหารทะเลของภูมิภาคสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคประมงเชื่อมโยงการค้าการแปรรูปและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับรายได้ของชาวประมงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กองทัพเรือสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วยืนยันยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
15: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาตามลำดับชั้นโดยในระหว่างที่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาหรือรายละเอียดของข้อเสนอแต่ละรายได้แต่หากได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วกองทัพเรือพร้อมเปิดเผยผลการพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถร่วมตรวจสอบและยังคงรักษาความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมยืนยันว่าการพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ยึดหลักการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารคุณสมบัติข้อมูลทางเทคนิคข้อเสนอด้านราคาและรายละเอียดอื่นๆที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอด้านยุทโธปกรณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนในประเทศและผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผู้ยื่นข้อเสนอไว้สามารถดำเนินการได้จริงเกิดผลเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือและประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยศาลออกหมายจับ4ผู้ต้องสงสัยคดีระเบิดหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงและโจมตีจุดตรวจบูเกซามี
2: พันตำรวจเอกอุเทนแก้วจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วเหตุละ2หมายรวมทั้งสิ้น4หมายหลังเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีข้อมูลเชื่อมโยงว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลการสืบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยังชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวการเชิญตัวตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะจำนวน4นายว่าเป็นเพียงการเชิญมาพูดคุยและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนเท่านั้นไม่ใช่การควบคุมตัวหรือดำเนินการตามกระบวนการซักถามตามที่มีการเผยแพร่ในข่าวก่อนหน้านี้ประพิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
17: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
16: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
17: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
16: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
17: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขู่ว่าเขาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นสัญญากับสหรัฐอยู่บ่อยครั้งในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามของทั้งสองฝ่ายขณะที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมจำนนในการทำสงครามกับสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนชาวสเปนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตโมร็อกโกในกรุงมาดริดของสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนอย่างรุนแรงจากการที่ปล่อยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ
18: ด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกมากกว่า 48,000 คนที่เข้าไปในเมืองเซลตาเดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสำนักข่าว ERT ของทางการกรีซรายงานโดยแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของกรีซหรือ HNMS ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของกรีซรวมถึงภูมิภาคโบโอเทียและภูมิภาคลาโคเนียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว254คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย HNMS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีพื้นที่บางส่วนเผชิญกับลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันรัฐบาลกรีซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่ามากกว่า70จุดทั่วประเทศและเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ถนนหลายสายในประเทศกรีซถูกตัดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายโมฮัมเหม็ดเซสดิกไอเมซาอูเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอลจีเรียที่ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งตกลงไปในหุบเหวที่เมืองบูเมเดสทางตอนเหนือของแอลจีเรียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก39รายอย่างไรก็ตามนายเมซาอูเดนเตือนว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลมาจิสเตปบูนผู้นำแอลจีเรียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-1 เซต 25-21 32-34 25-21 และ 25-19 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ในเกมนี้จะได้รับชัยชนะแต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะซึ่งจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขในเกมที่2ที่จะพบกับฟิลิปปินส์ต่อไป
20: ผมคิดว่าเกมนี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับที่ได้รับโอกาสลงไปเล่นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในวันนี้ซึ่งคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราคงจะต้องเตรียมตัววางแผนของเราให้ดีเพราะว่าเราแข่งกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้ต่างกว่าอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับเราต้องโฟกัสแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำตัวเราเองเนี่ยให้มันซักเซส
19: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเบอร์มิงแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของประเทศอังกฤษเปิดสนามเซนต์แอนดรูต้อนรับการมาเยือนของ FC บาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีกว่าโดนจุดโทษเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา90นาที2ประตูต่อ2ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบอร์นมัธทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโตนิโอซิลวาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย22ปีจากเบนฟิก้าแล้วเรียบร้อยด้วยราคาค่าตัว21ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4ล้าน3แสนยูโรขณะที่อูโก้กิเยเม่ผู้สื่อข่าวจากเลอกิฟหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนิวคาสเซิลในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไลซ์กองกลางทีมชาติบราซิลแล้วที่90ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านปอนด์อาแจกทีมดังจากศึกเอเลเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวจ จูเลียนบรันตัวรุกวัย30ปีชาวเยอรมันมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังนักเตะหมดสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026ระหว่างทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกและเตรียมความพร้อมทางด้านแท็กติกและสภาพร่างกายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าไม่มองว่าทีมไทยได้เปรียบจากการมีเวลาพักมากกว่าเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นคุณภาพหลายรายและไทยต้องเล่นด้วยความรัดกุมพร้อมเชื่อว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลในสนามจะเป็นพลังสำคัญช่วยผลักดันทีมขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับเกมแรกในบ้านและตั้งเป้าเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลหลังทีมได้ปรับจูนจากนัดแรกพร้อมเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศและผลักดันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026จะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกแบดมินตัน World Tour Super 300รายการไทเป Open 2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภภากรตุงคาสถานพลิกจากตามหลัง1เกมเอาชนะซี่หยูโลกับโนรากีฬาไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาเดะกับบิยูทาคาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองแพ้แทนวีชามาจากอินเดีย 1-2 เกมส่วนคู่ผสมรุธนภักดิ์อุบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน 1-2 เกมและอีกคู่สุภักดิ์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย 1-2 เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุด
0: มีทีมมาทั้งหมด19ประเทศนะครับแล้วก็รวม700กว่าคนนะครับก็ถือเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางนะครับของตะกร้อโลกทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาทําการแข่งขันแล้วก็มาร่วมกับคิงคัพแล้วก็เวิลด์คัพที่ประเทศไทยนะครับทางทีมงานก็ได้พยายามที่จะจัดการแข่งขันเนี้ยให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มแสงสีเสียงนะครับเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
19: สำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยถึงกรณีที่ทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศศึกตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในระหว่างการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟจะพิจารณาลงโทษนักกีฬาไทยทั้ง5คนที่ถูกสั่งพักการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
0: เขาจะมาจะตัดสินในช่วงนี้ระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันคิงคัพนี้เนื่องจากว่าทางกรรมการต่างๆของอีสตาร์ก็จะมาที่เมืองไทยอยู่แล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ตัดสินกันในพยายามสรุปให้จบภายในก่อนจบการแข่งขันคิงคัพในครั้งนี้ครับ
19: สนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชายาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกพบกับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่แข่ง7แต้มในทุกเฟรมผลปรากฏว่าในเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้4-1เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าฉันออกคอน
21: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
18: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรี และตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรเวลา 16:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตรา ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือเว็บไซต์ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีข่าวสำคัญของคนไทยในระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อมีเด็กไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหอบกีตาร์คู่ใจขึ้นไปประกวดลวดลายร้องเพลงร็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry บนเวทีอเมริกา Got Talent ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีสาขาแยกออกไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้กลับมีจุดเริ่มต้นที่เกือบจะไม่ได้ไปต่อและเต็มไปด้วยจุดหักมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับรายการนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นแนวคิดของไซมอนโคเวลกรรมการฝีปากกล้าซึ่งไอเดียนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000ขณะที่รายการประกวดร้องเพลงอเมริกาไอดอลกำลังโด่งดังในขณะนั้นเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของรายการทีวีที่ตีกรอบอยู่แค่การร้องและการเต้นเขาจึงต้องการสร้างเวทีประกวดที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงโดยไม่จำกัดอายุและประเภทการแสดงไม่ว่าจะเป็นมายากลตลกเดี่ยวหรือการแสดงของสัตว์เลี้ยงการแข่งขันในแต่ละปีเริ่มต้นด้วยรอบคัดเลือกหลายรอบนะครับซึ่งรอบแรกคือรอบคัดเลือกของโปรดิวเซอร์จัดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเปิดรับการแสดงทุกรูปแบบและการตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าใครจะได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือกถัดไปที่เรียกว่ารอบคัดเลือกของกรรมการท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้จะถูกกักตัวไว้ด้านนอกเวทีในบริเวณการแสดงหลักนะครับและได้รับหมายเลขที่ระบุเวลาที่จะได้แสดงเมื่อถูกเรียกชื่อจะต้องแสดงต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งมีเวลาจำกัดเพียง90วินาทีโดยมีผู้ชมสดอยู่ร่วมชมการแสดงทุกครั้งกรรมการแต่ละคนจะมีปุ่มกดและสามารถใช้ได้ระหว่างการแสดงหากไม่ประทับใจไม่ชอบการแสดงหรือรู้สึกว่าการแสดงนั้นเสียเวลาหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันถูกกรรมการทุกคนกดปุ่มหยุดการแสดงของเขาจะจบลงโดยอัตโนมัติครับเมื่อมีการแสดงเสร็จสิ้นลงกรรมการจะให้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นจากนั้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนผู้เข้ารอบการแข่งขันต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบการแสดงของตนจึงจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้มิฉะนั้นจะถูกคัดออกในรอบนั้นๆท่านผู้ฟังครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกำลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากการโชว์พลังเสียงอันสุดยอดและเทคนิคการเล่นกีตาร์อันแพรวๆในรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21ประจำปี2026จนได้รับ4 yes หรือคะแนนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทั้ง4คนให้เข้ารอบต่อไปและรอบการแสดงถัดไปคือรอบทำการแสดงสดหรือ Live Shows ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคม2026นี้ผู้เข้ารอบ44คนจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อทำการแสดงสัปดาห์ละ11คนและคัดเลือกผู้ชนะเพียง12คนเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งการแสดงจะออกอากาศทุกคืนวันอังคารและมีการประกาศผลสดในคืนวันพุธทางสถานีโทรทัศน์NBC โดยในรอบรองชนะเลิศจะยังคงเป็นการแสดงสดที่ตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเช่นเดิมโดยผู้เข้ารอบทั้ง12คนจะถูกคัดออก2คนเหลือเพียง10คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่23กันยายน2026เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเหมือนเดิมโดยผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะถูกคัดออกเหลือเพียง5คนและ3คนตามลำดับจนกระทั่งได้ผู้ชนะเลิศครับสำหรับชาวไทยที่อยากส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยการโหวตคะแนนเสียงนั้นสามารถโหวตได้2ช่องทางครับคือเว็บไซต์ www.nbc.com/agt-vote และทางแอปพลิเคชันชื่ออเมริกา Got Talent on NBC 1คนสามารถโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันได้แต่ละคนได้10โหวตผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการเปิดโหวตไลฟ์โชว์ซึ่งจะเริ่มแข่งในเวลา 17:00 นในเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอเมริกาก็ทาเลนต์เริ่มออกอากาศเวลา 20:00 นทางฝั่งตะวันออกนะครับโดยจะปิดโหวตในเวลา 7:00 น

0: ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ขอน้อมศิรกรานพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพลาดิไสทรงพระเจริญจตุรพิธพระพรชัย

กล้าวพระทัยไทยนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัดชัยจิตจำนองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

0: แสงสุรีจรัสงามอลามล่าเฉลิมพระชนมะพรรษาพระทรงศรีปวงประชาพักมั่นคงองค์จักรีสดุดีองค์ราชาพระภูวนัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายดำรงเฉียมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่อำเภอตะกั่วป่า
1: ปราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
5: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
4: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะค่ะเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะทั้งนี้ก็เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมถึงการรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่นะคะซึ่งมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนะคะจุดแรกค่ะไปที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะคะซึ่งณตรงนี้นะคะก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนะคะโดยจังหวัดพังงาของเราเนี่ยนะคะก็ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานแล้วก็ศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดค่ะผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนวัตกรรมยางพาราการผลิตพืชอินทรีย์และพืชปลอดภัยค่ะการจัดการดินและน้ำสัตว์น้ำมูลค่าสูงการยกระดับการผลิตโคเนื้อการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะรวมถึงการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็นางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์เนี่ยนะคะก็เดินทางต่อไปนะคะที่ไปเพื่อติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนนะคะซึ่งก็กลุ่มนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาภาคการเกษตรจากอาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านผลิตภัณฑ์การแปรรูปรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะโดยกลุ่มเนี่ยสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะชื่อว่าเส้นทางสายหวานณบ้านคลองบ่อแสนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะซึ่งต่อจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเสร็จหลังจากที่เสร็จภารกิจในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะท่านก็จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอ่างเก็บน้ำลำไตรมาสแล้วก็ลำรูใหญ่ด้วยนะคะซึ่งท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าแล้วเสร็จนะคะโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยให้ชาวพังงาเนี่ยมีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างเพียงพอนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาลงพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะซึ่งก็เป็นคุณปิยรัตติยะไพรัตน์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านก็จะเดินทางต่อไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นวันที่1สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทุกวันที่1สิงหาคมนะคะก็เป็นวันสำคัญของสตรีไทยนะคะนั่นก็คือเป็นวันสตรีไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับวันสตรีไทยนะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมาแล้วนะคะซึ่งก็จุดเริ่มต้นของวันสตรีไทยนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่1
สิงหาคมปี2546นะคะก็อย่างที่บอกว่าเริ่มมีกันมานานแล้วนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2546ค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันนี้เป็นวันสตรีไทยนะคะสืบเนื่องมาจากที่พระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสต่างๆนะคะรวมถึงการเสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยในอดีตค่ะซึ่งพระองค์ทรงยกย่องและชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่มีบทบาทในการดูแลครอบครัวแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงเป็นผู้สืบสานแล้วก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะคะของชาติมาอย่างยาวนานค่ะรัฐบาลก็เลยได้กำหนดให้ทุกวันที่1สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสตรีไทยทั้งนี้ก็เพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็เชิดชูเกียรติสตรีไทยทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้นะคะปี2569ค่ะก็มีการจัดงานนะคะภายใต้แนวคิดแม่ฟ้าหลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินนะคะแม่ฟ้าหลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานนะคะก็เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็แสดงความอาลัยรักเทิดทูนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินนะคะผู้ทรงอุทิศพระวรกายพลิกฟื้นผ้าไทยงานหัตถกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรากหญ้านะคะให้กลับมามีชีวิตชีวาจนกลายเป็นมรดกทรงคุณค่าระดับสากลนะคะซึ่งสตรีไทยก็ได้มีการตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินก็เป็นการปลุกพลังสตรีไทยยุคใหม่ให้ลุกขึ้นมาตั้งปณิธานร่วมกันในการเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมนะคะนำงานศิลป์นำภูมิปัญญานำงานฝีมือรวมถึงผ้าไทยนะคะมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดในยุคดิจิตัลนะคะเพื่อส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะพลังสตรีไทยพลังแห่งการสร้างสรรค์และสืบสานวันสตรีไทยจึงไม่ใช่แค่วันแห่งการเฉลิมฉลองนะคะแต่ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่ย้ำเตือนว่าผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในมิติของความทันสมัยแล้วก็ความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะก็เวียนมาครบอีกวาระหนึ่งนะคะสำหรับวันที่1สิงหาคม2569นะคะวันสตรีไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งสำหรับรายการของเรานะคะก็มาเจอกันตามชื่อรายการนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะโดยทีมงานสวทตะกั่วป่านะคะจังหวัดพังงาเป็นผู้ผลิตรายการนะคะออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่จังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังมีท้ายเหมืองเรดิโอนะคะร่วมรับสัญญาณให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันนะคะแต่สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขอเพลงกันเข้ามาได้ก็จะเป็น0764-21055นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับคุณ
ชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะหรือว่าดีเจน้องส้มนั่นเองค่ะก็สามารถโทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะ0764210055ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ

วันสตรีไทยความสง่างามที่สืบสานจากพระราชินีสองรัชกาลวันที่1สิงหาคมของทุกปีคือวันสตรีไทยวันนี้ไม่ได้มีขึ้นเพียงเพื่อกล่าวชื่นชมความงามของผู้หญิงแต่เพื่อยกย่องคุณค่าของสตรีไทยผู้เป็นทั้งพลังของครอบครัวรากฐานของชุมชนและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเมื่อพูดถึงความสง่างามของสตรีไทยหลายคนอาจนึกถึงกิริยาที่อ่อนโยนการแต่งกายที่งดงามหรือถ้อยคำที่สุภาพแต่ความสง่างามที่แท้จริงมิได้อยู่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกหากอยู่ในความเข้มแข็งที่ไม่จำเป็นต้องแข็งกร้าวอยู่ในความเสียสละที่ไม่เรียกร้องคำยกย่องและอยู่ในสติปัญญาที่สามารถประคับประคองผู้คนรอบข้างให้ก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันวันสตรีไทยถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่พุทธศักราช2546พระองค์ทรงวางรากฐานแห่งคุณค่าของสตรีไทยไว้อย่างลึกซึ้งผ่านแนวพระราชดำริเรื่องหน้าที่สำคัญ4ประการได้แก่การทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์การทำหน้าที่แม่บ้านให้ดีการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและการฝึกฝนพัฒนาตนเองคำว่าแม่บ้านในความหมายนี้มิได้จำกัดผู้หญิงไว้เพียงภายในบ้านแต่หมายถึงผู้สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวเพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งชุมชนย่อมเข้มแข็งและประเทศชาติก็ย่อมมั่นคงตามไปด้วยตลอดพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพของราษฎรทำให้ผลงานจากสองมือของสตรีชนบทกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกจากรัชกาลที่9สู่รัชกาลปัจจุบันความสง่างามและพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสานผ่านสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระอิริยาบถที่สง่างามเปี่ยมด้วยวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละทรงเป็นภาพสะท้อนของสตรีไทยยุคใหม่ผู้สามารถรักษาความอ่อนโยนไว้พร้อมกับความสามารถความกล้าหาญและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมความงามจากพระราชินีทั้งสองพระองค์จึงไม่ใช่ความงามที่มีไว้เพียงชื่นชมแต่เป็นความงามที่สตรีไทยทุกคนสามารถน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคือการงดงามด้วยความดีเข้มแข็งด้วยปัญญาอ่อนโยนด้วยเมตตาและสง่างามด้วยการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นวันนี้สตรีไทยอาจเป็นแม่เป็นครูเป็นเกษตรกรเป็นศิลปินเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นำประเทศไม่ว่าจะยืนอยู่ในบทบาทใดคุณค่าของผู้หญิงมิได้วัดจากตำแหน่งชาติกำเนิดหรือรูปลักษณ์หากวัดจากความสามารถในการสร้างชีวิตของตนเองพร้อมทั้งสร้างโอกาสและความหวังให้แก่ผู้อื่นวันสตรีไทยจึงไม่ใช่เพียงวันแห่งการยกย่องผู้หญิงแต่คือวันที่เตือนใจเราทุกคนว่าเมื่อสังคมให้เกียรติเปิดโอกาสและเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีประเทศชาติก็จะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพลังที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพลังที่สง่างามแต่ไม่หยุดนิ่งและพลังแห่งความดีงามซึ่งได้รับการสืบสานจากพระราชินีสองรัชกาลสู่หัวใจของสตรีไทยทุกคน

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้วันที่1สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันโครงการดีเดย์ในหลายๆเรื่องเลยนะคะนอกจากว่าเป็นวันสตรีไทยแล้วนะคะวันที่1สิงหาคมค่ะวันที่1สิงหาคมนะคะวันนี้ก็ดีเดย์เรื่องนี้นะคะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือพอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้1สิงหาคม2569นี้เป็นต้นไปเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ชำระใบสั่งนะเวลาเราไปต่อทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะไม่ได้ทะเบียนรถตัวจริงนะคะก็จะได้ใบแทนมาก่อนนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราค้างไว้นานๆใบแทนเนี่ยก็จะมีกำหนดระยะเวลานะคะคุณผู้ฟังเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแค่ใบแทนไม่ได้มีทะเบียนตัวจริงนะคะเราอาจจะโดนค่าปรับได้นะคะสำหรับตอนเรื่องนี้นะคะซึ่ง เรื่องของใบสั่งนะคะบางคนก็เหมือนกับว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปต่อทะเบียนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยเราต้องจ่ายค่าใบสั่งนั้นให้หมดแล้วถึงจะดำเนินการต่อทะเบียนได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเรื่องของค้างชำระค่าใบสั่งอะเรายังไม่จ่ายค่าใบสั่งก็คือได้เราสามารถต่อทะเบียนได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็ไม่ใช่ตัวจริงกลับมานะคะเป็นใบแทนมาก่อนนะคะซึ่งใบแทนนี้นะคะก็มีกำหนดระยะเวลานะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ใบแทนไปจนหมดระยะเวลานะคะซึ่งใบแทนหรือว่าป้ายภาษีชั่วคราวนะคะก็จะมีอายุ30วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องชำระให้หมดนะคะค่าใบสั่งที่เราค้างไว้นะคะซึ่งเขาจะรู้ได้อย่างไรเรื่องของใบสั่งเนี่ยทีเนี้ยเหมือนกับว่าเวลาเราได้รับใบสั่งใช่ไหมคะภายในกี่วันเราไม่ได้ไปชำระตามกฎที่เขามีให้มาเนาะถ้าเกิดว่าเราค้างไปนานๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาก็จะลิงก์ข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการต่อทะเบียนนะคะถ้าใครไม่อยากจ่ายค่าใบสั่งก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะตั้งมั่นอยู่ในสติแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดก็แล้วกันค่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะที่ดีเดย์วันที่1สิงหาคมนี้นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเริ่มวันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมค่ะจะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและก็มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัตินะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยได้มีการออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกนะคะโดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้น
ั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะซึ่งตามที่กรมบัญชีกลางนะคะได้มีการกำหนดให้รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาแล้วก็ยาประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปค่ะจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบหรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีนั้นปัจจุบันยาดังกล่าวที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะแล้วก็ยาที่ขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ค่ะดังนั้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์แล้วก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนนะคะซึ่งอันแรกก็คือกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายานะคะตามระเบียบนะคะแล้วก็กำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นนะคะหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดีเดย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์แล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดีเดย์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งละกันค่ะ3เรื่องนะคะดีเดย์วันที่1สิงหาคมเนี่ยมีหลายเรื่องมีมากกว่านี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการเพิ่มมาตรการตรวจสอบในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติค่ะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะ1สิงหาคมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวละลิดานะคะเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในการประกอบธุรกิจนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางนะคะขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการภายหลังการจดทะเบียนค่ะเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังนะคะโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็คือวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและนอกจาก3เรื่องนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040วันนี้ก็เตรียมเติมเงินใช้สิทธิ์กันได้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่พลาดเขาเรียกว่าอะไรนะใครที่แบบตรวจสอบสิทธิ์แล้วสิทธิ์ไม่ผ่านเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะคะรัฐบาลมีการขยายให้นะคะในเรื่องการใช้สิทธิ์ค่ะเดิมเนี่ย
คือสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะก็จะใช้สิทธิ์จนถึง31กรกฎาคมคือเมื่อวานแต่ว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีการขยายให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยใช้จ่ายตามสิทธิ์ไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดีเดย์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะ1สิงหาคมใครที่มีสิทธิ์นะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์โครงการกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการกันสัก2เพลงค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะดิฉันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะที่ Memory Beat เขาหลักนะคะเขามีการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นนะคะสำหรับน้องๆเด็กๆทุกคนที่มีความสนใจกีฬากระดานโต้คลื่นนะงานนี้ไม่มีค่าสมัครค่ะเด็กๆคนไหนน้องๆคนไหนนะคะต้องการที่จะเล่นกีฬาโต้คลื่นก็สามารถไปสมัครเข้าร่วมได้เลยค่ะเพราะว่างานนี้ฟรีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครอาหารการกินต่างๆนะคะวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเขามีการจัดการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นสำหรับเด็กๆนะคะซึ่งก็สองวันนะคะภายใต้ชื่องานว่า Memory Grom Competition 2026นะคะการแข่งขันโต้คลื่นสำหรับเด็กๆนะคะคุณผู้ฟังสมัครฟรีเล่นฟรีกินฟรีนะคะสำหรับที่งานนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่มีความสนใจที่จะเล่นกีฬากระดานโต้คลื่นแต่ว่ายังไม่ได้ร่วมแข่งขันก็สามารถไปงานนี้ได้นะคะเขามี2วันค่ะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้1สิงหาคมแล้วก็2สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังที่ Memory Beat เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะมองดูเวลาวันนี้หมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับดีเจมาตูมแล้วกันในช่วงคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันกับน้องส้มลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่บริเวณวิหารเซียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบการฝังศพของพี่น้องชาวรัสเซีย2รายที่เสียชีวิตจากคดีฆ่าชิงทรัพย์เพื่อรับฟังรายงานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำให้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยรัฐบาลจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดณัฐยาโทธการนางสทชลบุรีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจสภ.แม่สอดจับกุมต่างด้าวสัญชาติเมียนมา33คนลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดลาดตระเวน

0: คลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาบริเวณพื้นที่หมู่ที่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนและในบริเวณเดียวกันพบรถยนต์กระบะสีขาวต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระอยู่บริเวณด้านหลังกระบะจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่าลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมรถยนต์ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ประสานทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานของหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนของจีนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสพร้อมประณามอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้และจีนไม่มีวันยอมรับหลักเกณฑ์นี้อย่างเด็ดขาดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังฟิลิปปินส์ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการเดินเรือบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าการกำหนดเส้นฐานในหน้าน้ำทางทะเลนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับผมต้นอานนท์ นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยหยุดยาวกันมาเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถือว่าพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เตรียมพร้อมที่จะไปสู้งานกันต่อเรียนกันต่อในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็รายการนี้ขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เสิร์ฟเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้สาระที่จะหยิบยกในวันนี้เป็นเรื่องของไฟกันสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเรื่องของไฟนี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวอย่างนึงเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมไฟไหม้ดินถล่มอะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของไฟและกันมีเขาเรียกว่าเป็นทริคหรือว่าข้อปฏิบัติละกันที่อาจจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับสำหรับการที่สมมุติพอเกิดเหตุเพลิงไหม้และสำหรับควันอะไรแบบนี้มันจะมีการปฐมพยาบาลหรือว่าจะมีการปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต้นอานนท์ณตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสาระที่ดีมาฝากกันในยามบ่ายแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของไฟไหม้หรือว่าการรับมือจากเหตุเพลิงไหม้สักนิดนึงนะครับอันนี้ได้ข้อมูลดีๆมาจากทางของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับเขาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยในการที่สำลักควันจากเหตุไฟไหม้บางทีเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วก็โอ้โหเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ควันเนี่ยมันเยอะมากพอหลายๆคนที่หนีออกมาได้เนี่ยนะครับมีอาการสำลักควันเขาเลยมีวิธีการในการที่สมมติถ้าเราเจอคนที่หนีออกมาแบบนี้เราจะช่วยเหลือในเบื้องต้นเขายังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นถ้ากรณีผู้ที่หนีออกมาเนี่ยยังมีสติอยู่นะครับให้เราประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือถ้าผู้ป่วยยังอยู่ในที่ที่มีควันไฟเนี่ยหรือว่าอยู่ในที่ที่มีขม่าวควันให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกผู้ป่วยครับหลังจากนั้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งครับจากนั้นประเมินอาการผู้ป่วยดูเท่าหูถ้ามันไม่ไหวแล้วแบบนี้โทร1669ก่อนเลยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพเองก็ต้องประเมินผู้ป่วยตามหลัก ABC ก็คือดูเรื่องของการหายใจภาวะการหายใจและระบบการหมุนเวียนโลหิตครับโดยสามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการดูดสารคัดหลั่งออกพ่นยาหรือน้ำเกลือเพื่อให้ความชุ่มชื้นขยายทางเดินหายใจแล้วก็รวมถึงให้ออกซิเจนด้วยนะครับแล้วนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลส่วนถ้ากรณีผู้ป่วยหมดสติครับประเมินดูก่อนให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทถ้าหมดสติแล้วยังไงโทร1669เลยครับแล้วก็รีบ CPR ทันทีทางนี้ทางนั้นมีข้อพึงระวังมาครับว่าไม่ควรใช้น้ำล้างจมูกผู้ป่วยเพราะแพทย์จะประเมินปริมาณขม่าวควันที่ร่างกายผู้ป่วยรับเข้าไปได้ยากและอาจวินิจฉัยอาการไม่ทันครับและวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ความระคายเคืองหรือว่าการผลิตสารคัดหลั่งของร่างกายลดน้อยลงรวมไปถึงไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเย็นครับเพื่อลดความร้อนในร่างกายพร้อมนอกจากจะไม่ช่วยแล้วผู้ป่วยอาจจะยังสำลักน้ำได้ด้วยนะครับนี่คือข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนำมาฝากกันไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรู้ไว้สักนิดนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลที่เรารู้จักหรือเหตุการณ์ตรงหน้าที่เราอาจจะไปเจอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยจริงๆไม่อยากให้มีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรับมือให้ดีเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเตรียมพร้อมกันให้ดีนะบางทีเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราตกใจจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยตัวผมก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเนอะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หรือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการที่รับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นการต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสมมุติพอพูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้หนึ่งเรื่องที่จะมีการควบคู่กันคือเรื่องของการดับเพลิงหรือว่าถังดับเพลิงนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของถังดับเพลิงเองเนี่ยโอ้โหถ้าลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันจะมีทั้งถังสีนี้เป็นแบบนั้นถังสีนี้ไว้ดับไฟนี้นู่นนี่นั่นแต่วันนี้จะมาเล่าครับถึงเรื่องของการรักษาถังดับเพลิงหลายคนบอกว่าเนี่ยเห็นไปติดอยู่ตามตึกอาคารบ้านช่องแต่ไม่รู้วิธีการรักษาหรือวิธีการเช็คว่าเอ้ยมันยังใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงอีกสักนิดหนึ่งครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงเรื่องของที่เกริ่นกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วเรื่องของถังดับเพลิงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปตามสถานที่ต่างๆหรือว่าตามตรอกซอกซอยตามอาคารสำคัญหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเราจะเห็นถังดับเพลิงกันอยู่เยอะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าโหติดไว้นานหรือยังใช้การได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถังดับเพลิงก็มีวิธีการในการรักษานะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสสสแนะนำ4วิธีในการรักษาถังดับเพลิงนะครับอย่างแรกเลยคือหมั่นทำความสะอาดและดูแลถังดับเพลิงโดยจะไม่ให้บวมให้บุบหรือว่าเกิดสนิมบางทีเราไปเช็คนะคุณผู้ฟังโอ้โหอันนี้คือติดไว้ที่ริมผนังนานมากแล้วพอเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนโอ้โหน่าจะหลายๆหลัก20ปีเกิดสนิมแล้วแบบนี้ต้องหมั่นตรวจเช็คกันดีๆอย่างที่2คือตรวจสอบหัวฉีดสายฉีดไม่ให้มีรอยรั่วนะครับหรือว่าอุดตันเพราะว่าถ้าสมมติพอจะใช้การจริงๆแล้วปรากฏว่าเอ้าหัวอุดตันมีรอยรั่วโอ้โหไม่ทันการแล้วนะครับ3ครับคือตรวจเช็คแรงดันของถังดับเพลิงให้ขออภัยครับให้เข็มมาตรวัดชี้ที่ช่องสีเขียวแสดงว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับส่วน4ก็คือตรวจเช็คน้ำยาที่อยู่ในถังดับเพลิงโดยพลิกคว่ำถังดับเพลิงบ่อยๆเพื่อให้น้ำยาหรือว่าผงเคมีเนี่ยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่แข็งตัวนี่คือ4วิธีการในการรักษาถังดับเพลิงเป็นข้อมูลจากสสส.มาฝากกันบางทีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เคยไปแตะต้องไม่เคยอะไรพอเวลาจะใช้งานจริงๆปรากฏว่าหัวอุดตันสายรั่วใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าแค่ติดไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ควรที่จะหยิบเอาไปเล่นโดยที่ไม่ใช่เวลาในการใช้นะครับแต่หมายถึงว่าเราต้องหมั่นเช็คให้ดีว่ามันยังคงสามารถใช้การได้ไหมนั่นเองนะครับก็เลยนำมาฝากกันในส่วนข้อมูลดีๆจากตรงนี้จากสสส.ด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย3โมง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณัฐสกุลลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
5: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
6: ไม่เมาไม่พูด
7: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
5: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
7: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
6: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวไทยรวม5รายโดยระบุว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลและตรวจตราพื้นที่โอกาสนี้นายอนุทินได้กล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกิดจากบุคคลไม่ได้สะท้อนว่าประเทศไทยโดยรวมไม่มีความปลอดภัยส่วนผู้ต้องหาทั้งสองที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสสังคมเรียกร้องให้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตแต่การลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหากศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตรัฐบาลในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงเป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้า

0: ระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนารุมนอุดมพรรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
2: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาโดยประตูระบายน้ำแม่สอยตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในแม่น้ำปิงเจ้าหน้าที่ได้ยกบานระบายน้ำทั้งหมด4บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าก่อนเข้าสู่เขื่อนภูมิพลขณะเดียวกันประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหลอดได้ดำเนินการเปิดบานระบายน้ำจำนวน2ช่องบานพร้อมทั้งได้แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและสถานีสูบน้ำบริเวณท้ายน้ำให้รับทราบล่วงหน้าด้านประตูระบายน้ำท่าวังตานอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเช่นกันทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่ามกลางภารกิจการพัฒนาประเทศอันยิ่งใหญ่ภาพพระราชกรณียกิจที่ปรากฏแก่สายตาประสบนิกรไทยมาอย่างยาวนานคือการเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงรับฟังปัญหาและวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับพระราชมัญญาเจ้าฟ้านักพัฒนาด้วยพระปรีชาสามารถที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงยึดถือประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นที่ตั้งในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและโภชนาการพระองค์ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งทรงจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริเพื่อพันราชทานเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้แก่เกษตรกรนับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากระดับฐานรากอย่างแท้จริงด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงวิชาการเข้ากับการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในอนาคตสำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูป่าไม้และระบบนิเวศผ่านโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เพื่อให้คนและป่าสามารถเกื้อกูลกันได้อย่างยั่งยืนอันเป็นการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปถึงคนรุ่นหลัง
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สุขกายสุขใจรายการสาระเพื่อสุขภาพและใส่ใจคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

การติดตั้งโทรมาสคือเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำอัตโนมัติมีประโยชน์ในการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมตำแหน่งที่ติดตั้งคือบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งสถานีทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กินพื้นที่มากขึ้นหน้าที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาสนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานที่เป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

การใช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ1สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมก็เกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่การติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่ปักชุมชนของเพื่อนพึ่งพาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบ

0: ก็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์นะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุศิลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนแล้วก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
3: ที่เมืองพรไปเที่ยวบ้านดอนงานชักระ
4: ยอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบุญ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันที่1เดือนที่5คมพ.ศ. 2569ชงกับแรมซ้ำกำเดือน8ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่1ที่5คมพ.ศ. 2356เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาเลยราชการที่2ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกระดับฐานะของเมืองร้อยเอ็ดเป็นมณฑลอีกทั้งพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเมืองกาฬสินธุ์ขึ้นในเป็นจังหวัดขึ้นเป็นจังหวัดโดยให้จังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นตรงกับมณฑลร้อยเอ็ดต่อมาในปีพ.ศ. 2364ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำจึงมีจำเป็นต้องให้ยุบจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อให้สมดุลกับรายได้ของประเทศจังหวัดกาฬสินธุ์จึงถูกยุบลดระดับฐานะลงให้เป็นอำเภอที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดมหาสารคามแต่ต่อมาภายหลังนะอำเภอกาฬสินธุ์ก็ได้ถูกแต่งตั้งสถาปนาขึ้นมาเป็นจังหวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มาวันที่1ที่5คม2356นะครับในช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลข้าวปัญชานะครับช่วงข้าวปัญชาขอละลายท่านตอนนี้ได้ไปวัดไปว่าได้ไปทำบุญนะครับได้ไปทำบุญแล้วก็บำเพ็ญกุศลบำเพ็ญตนทั้งตนเป็นคนดีในช่วง3เดือนนี้นะครับอะไรที่เราทำไม่ดีไว้ก็ต้องอดเว้นไว้อะไรที่ทำไปแล้วผิดพลาดต้องมาคิดไม่นะทำไม่ในช่วงเก้าปัญชานี้กับอดทนสัก3เดือนพี่น้องครับเพื่อตนเองดื่มเหล้านี่กินเหล้าเมื่อก่อนกินแกงที่ผมพูดตัวไปหรือจูบยาอะไรก็ได้ที่ทำแล้วทำไม่เบียดเบียนตัวเองทำแล้วทำไม่ครอบครัวเดือดร้อน ก็ต้องเปลี่ยนไหมครับพฤติกรรมเราเปลี่ยนได้นะพฤติกรรมเปลี่ยนได้คนที่รูปย่าช่วงนี้หยุดหลอดรูปทักท้องด้ามเดือนที่บางทีอาจจะเลือกได้ดื่มเหล้าบางเมื่อก่อนดื่มทุกวันตอนนี้ก็ช่วงเข้าปัญจ้าหลอดทักท้องด้ามเดือนนะครับนี่ตามที่ตานวานะครับแล้วเราก็จะเริ่มครอบครัวก็จะมีความสุขนะครับนี่เราทำเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อลูกครับวันนี้ก็อนุญาตพูดต่อเกี่ยวเรื่องเด็กต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ได้พูดไปเรื่องเด็กนี้ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับนะครับต้องให้ความสำคัญมากมากครับวันก่อนก็ได้พูดไปแล้วทิปชิ่งติดสร้างสมองเสริมสมองให้เด็กทิปชิ่งติดสร้างเด็กให้เป็นนักอ่านวันนี้ก็จะพูดต่อจากเมื่อวานนะครับทิปยางติดสร้างสั้นให้กับเด็กนะครับเขียนหนึ่งกวังดีให้รู้ให้รู้ได้รับกวังสิ่งดีๆไหมครับเรื่องไม่ดีอย่าพูดได้รู้กวังอย่าพูดได้เด็กกวังกับคำหยาบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีนะครับไม่ดีเราก็งดเราเรื่องดีๆมาเล่าให้รู้กวังอ่านหนังสือดีๆเอาหนังสือแต่ว่าหนังสือถูกยาเลยกับต้นใหญ่เลยจะเป็นหนังสือดีหวังดีอ่านดีเห็นดีกับเห็นดีอะไรไม่ดีก็อย่าไปเห็นมันเล่นดีนี่กูเคยเด็กได้มีทำกิจกรรมการละเล่นนะครับเรื่องของเด็กนี่เป็นธรรมชาติของเด็กวัยเด็กวัยทุกคนให้เขาได้ออกกำลังกายได้เล่นนี่จริงดีๆดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องห้ามปรามแล้วก็อัดตั้งคำถามไม่อย่างนั้นครับเราผู้ปกครองก็ตั้งคำถามให้เด็กรู้จักห้าคำตอบก็เรียกเราถามให้เด็กตอบควักวันละคำช่องคำแล้วก็นอกจากนั้นก็ทดลองให้ลูกได้ยินทำให้ลูกได้ดูของอะไรที่ว่ามันดีแปลกๆควักต่ำผู้ใกล้ลูกได้ยินทำให้ลูกได้ยินแล้วห้าทิ้งเวลอมดีๆครับเดี๋ยวนี้ทิ้งเวลอมนี่น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงเราก็ต้องระมัดระวังครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องมันทิ้งเวลอมที่เป็นทิ้งเป็นผิดเป็นไปทิ้งยัวยุครับมันมาร์กยัวยวนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้สิ่งแวดล้อมดีๆให้ลูกได้เห็นนะครับแล้วก็ฝึกให้ลูกได้รู้จักการสังเกตสังเกตแล้วก็คิดพิจารณาวิเคราะห์เด็กก็คิดไม่ได้แต่เราพยายามฝึกวันละคำจ้องคำนะครับนอกนั้นก็เปิดโอกาสให้เด็กได้กระทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่ทำในสิ่งที่ดีๆนะครับนี่ก็จะทิปยางที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เด็กได้มีความคิดที่ก้าวไกลนะครับครับเอาละครับไม่ต่างในติดตามระวังนั่งตะลุงชูเทปกระเม้งต่อจากเมื่อวานครับติดตามระวังครับ
6: ด้วยนะ

ในปรับว่าเจ้าชายเด็ดสักไอ้เท่งไอ้นุ้ยหนีไปอยู่ในป่าเสียแล้วบ่มจืบจืบตุ่มนูไอ้เท่งกันนุ้ยป่าขวาใจเด็ดจักไปอยู่ในป่าแล้ว แล้วมีใครรู้บ้างไหมว่ามึงเป็นคนไอ้เท่งกันนุ้ยป่าขวาใจเด็ดจักไปอยู่ในป่าแล้ว แล้วมีใครรู้บ้างไหมว่ามึงเป็นคนลอบลงประชนองราชาทศเทพพระแม่เจ้าปิ่นปะกาใกล้ที่ลูกตึ้งลูกก็ทำไรได้บ้านนี้เมืองนี้ตนใหญ่ว่าเพื่อนการราชการคนน้อยไม่เชื่อกำตั้งตนใหญ่ภายในยี่ที่จะบุญผมบ่ายใจเกินได้มาเป็นลูกน้องคนอุบาทมันตึ้งทำไรบ่ายใจและตอนนี้เสียงของข้ากับเสียงของเจ้าชายเดชะติดประชาชนชาวนครคนนบจะเลือกเป็นองราชาในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างและน่ะเริ่มเตือนลานนำจ้าล่าคอยรถวงลาวก้าวลาวแก้งหลกลงว่าจุ๊บ

เอาสัตว์ก็สัตว์ไม่เตะตําปื้อหลอมูไม่ดีจะม่วงไปได้เป็นรถด่วนรถด่วนสายใต้ไม่ลิตรที่ด่วนจะมุดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความไม่ประมาทมึงต้องไปดูว่าเสียงของข้ากับเสียงของเจ้าชายนั้นใครมากกว่ากันถ้าเกิดว่าเสียงของข้าน้อยกว่าขวาชายแน่นอนที่สุดแผนการต่างๆที่เราเตรียมการไว้มันต้องพังพินาศกูจะต้องถูกประหารชีวิตในข้อหาทรราชมึงก็จำต้องโดนข้อหากบฏกบฏทรราชตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมึงจัดการได้ไหมมันเป็นวันเหลือเกินนี่ดูตอนนี้มันนี่การตายเกิดขึ้นแย่วันใครอะได้ว่าการแน่นนะนี่เหลือองค์ราชานาคอนตุลนพกลายกันแล้วผู้แทนเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10กูจะปากคมจ้องไปที่บอกปากตายไม่ตาได้คนปากตายถือว่าเป็นคนก้าวไกลกันเมืองเพิ่งมีการแข่งขันกันดูเดือดปีนี้เมื่อนาคอนจี้ตมารัฐเราได้ใหม่อีก1เกตตอนนี้มีจิ๊บเกตแข่งขันกันไหมมาก่อนนี้บัตรเดียวใบเดียวเบอร์เดียวมาวันนี้จ้อนบัตรเหลือคนที่ตื่นหลับเหลือปัดที่ตื่นจบเราไม่สามารถบอกได้แต่ว่าเตือนพี่น้องทุกคนว่าอย่าเป็นเลยว่าการแน่นเพราะอะไรเนี่ยอีลาวไอ้กวาง

อนลั่นนอนต่อยกาดพื้นตะขึ้นอยากดันนายนั่นก็เจอละเปลืองหัวกาแนนแอบป้อนนอนแก้วเหมือนตุ้นต๋มเนี่ยทีนี้เราเลือดผู้แทนนังแกนแล้วคิดตาเลือดคนปิดหัวจิตจะลดที่แรกมองหน้าดึงหวาไม่คดไปนอกดีมัดคนโยภายในวันแรกง่าเชี่ยนจะมาเนียนว่านว่านว่าจะช่วยชาวบ้านตาต้องการเลยเอาดินกาลายเอาใจเต่าเลยเลือดใจกาลายเอาใจกี้กันลดทำต้นไตเตะเรื่องนี้มันหายขุดดินต้มใส่แต่มาได้ตั้งมดจะเลือกไม่อันตะกี้กันละลดช่วยมดทุนด้านตอนการกาแนนพอได้กาแนนแล้วจูนพอจะนั่งคืนนี้พี่นอนมากันหลายคนนักการเมืองที่มันอีเพิ่งป่าเจียงป่าจ่าจนจนใหญ่แล้วออกตัวไม่ไกลได้พอจะนั่งแต่เก้ปลายฮอกเราไปตัวและใต้ลบไว้มั่งแก่แป้นปลายกูจะนาบอาเจียงเบื่อที่มันได้เป็นมันนี่แต่เราไว้พอจะนั่งก็หนูยันลูกหลูกก้องกุลแม่ยากกุ้งแก้วตั้งมดจะทำอะไรเรายกใส่มันมันเลยเรามันนกไอ้เรากันแล้วเรากมั่งจะโกหกใส่ใครออกกว้างแน่กันแล้วกันบทตอนนี้ตาวาที่มันที่นวลเจ้าอีใต้ต่อจดก็ไม่ปลื้อเราก็เป็นรายหันตัวกันแต่ลงปัดต่อเจ้าแล้ววันเราใต้ต่อจดก็เชียร์กันจังคนแรกกันตัวโลดไม่ใช่ในบทเจตยคืนนี้ก็ใจมังและจีนวลเจ้าแต่จริงก็บันทึกเจียงนี่เราก็เล่นกัดกัดดูไปโต๊ะก็เคยมั่งจังก็ว่านูนั่งนูบาแล้วไม่ดูนูระวังอีติมตาหลบโกตาอยู่เตะคือคนไม่ปาระฮักอย่างเล่นได้พวกนี้ก็กบใจเนาะเพราะฉะนั้นบทกลอนนี้อาจจะเจียงต่อการติดตั้งเอากวางเล่กันเลยกันหวานนายปราบนั่งจูจีบกับแม่งที่ฮอตทิ้งไก่เอาโลโก

พอแล้วเดี๋ยวก็ติดคุกกันทั้งคณะถึงพันเอกวัชราวุธยิ่งยงรับมาหนังตะลุงคณะไหนก็ติดคุกได้ไม่ตาว่าเดือดร้อนไล่ถึงพันเอกวัชราวุธยิ่งจนมินประมาทก็นะสิข้ากับม่อมไม่ได้ผมไม่จะกับม่อมผมไม่ได้บอกนำจะกุนจะกุนเดียวเลยไม่รู้จุดเทปจะชื่อวันมาจุดเทปกับแม่งแต่ประชาชนก็ติดคุกมามากพอมากเพราะลักษณะนี้อันนั้นเป็นแรงกระตุ้นอย่าช้าหาว่าเสียงก็ข้าน้อยกว่าคว้าชายได้สักวันพรุ่งนี้เช้า9:09 น.คว้าชายไม่มารับมงกุฎจากพระพุทธราชาข้าก็จะไปทำหน้าที่รับมงกุฎนั้นแล้วก็จะเป็นราชาแห่งนครโคลนพมึงไปจัดการ

วันแรกพี่น้อยพี่เท่งที่เราได้มาอยู่ในป่าแห่งนี้เพื่อรอวันเวลาที่ประชาชนชาวนครโคโรนบจะเลือกเป็นองค์ราชาแทนที่ได้พ่อทุตเทพแต่ตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วครับพี่น้อยพี่เท่งผมคิดถึงน้องหญิงนุชจรีภาคคุมันเป็นห่วงประชาชนชาวนครโคโรนบผมทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวกับจนเพราะเราต้นมาไล่วันแล้วนี่เลือดต่อเจ้าแล้วนี่แกประชาชนเจ้านาก้อนก่อนน้องจะเหลือกว่าใจเป็นองค์ราชาแทนม่อมพอตดจะเก็บฮันเลยจะปยาตัวสักได้ก้าวได้และสักสามเสี้ยงมันเองเสี้ยงนึงแล้วก็ไอ้ปราบไม่ไอ้ปราบในตอนนี้ประชาชนก็เริ่มก้าวใจกันแล้วทีนี้ก้าวกับม่อมมาอยู่ในป่านี่แหละคืนก็จะได้รับได้นอนไอ้เต็งนี่นอนหัวกำเตินลุงแก๊กเตินแล้วก็ยังนั่งบนห่วงนอนห่วงนอนนอนที่ใต้ยังห่วงห่วงได้ยังนะกูนอนก็จริงแล้วหนูแต่กูนอนแล้วกูควันควันว่าเพื่อให้เตินซึ่งยังห่วงกูก็กูควันแล้วกูนอนไม่หลับจับบาปกันแล้วมึงบัดลูกแกไม่นอนเลยคือแกนอนเพื่อจะขึ้นควันตกนักแล้วเอื้องางกางกบกบเกียดกัดพวกนี้ออกมาเต็มมัดแต่มันแปลกไอ้เต็มเมืองแดดชัดพวกนี้อะไรเอื้องางกางกบกบเกียดถ้าคนไม่ตกนักมันจะไม่ออกมาแล้วมึงพอจะรู้มั้งไหมหน่อยว่าชัดพวกนี้มันออกมาทำไมเลยออกมาโคปะจมปันมาเนื้อเออแต่โดยเฉพาะกบนี่กูถือว่าเป็นชัดที่น่าต้องร้านที่จุดกบเออกบนี่จะได้เมียปีงอนมึงรอบเลยหน่อยว่ากบได้เมียพี่อ้นกูกว้างเคียงมันเลยเสียงมันร้องนี่เออมันร้องเพื่อแกมึงได้รอกบได้เมียพี่อ้นร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกร็อกมึงก็เคยเล่คนไหนร็อกร็อกคนนั้นเล่นนานๆโดนักตีปีหน่อยละคนไม่เขียนมึงตั้งปีโปดยิงยงแล้วตอนนี้มาก้านขึ้นเรามาอยู่กันไล่คนคืนนี้คือร้อยแกเฉือมันหนักรองช่องก้นมาร่วมคนเดียวกันเลยก็คือก้นแขรถเครื่องเราไปเอาหลุมนั่งเฉือจริงกันสมโพธนามตะกุนยิงยงมันหนักรองช่องก้นนั้นก็สมโพธดวงสมพงยิงยงยอดวังงามจริงเออกูชอบทั้งสองคนเลยหนักรองไอ้ท่านแค่ได้แต่ว่าสมโพธดวงสมพงใจแล้วรถชนใจเปลี่ยนร้อยแกมึงชอบอนิจจาเกิดมาเป็นจังจอมตัวแม่มอมป้อมดำจำแต่งานเข้ากับอู่อยู่กับรถอดมานาน

0: ็ต้องทำเพราะจำทนโอ้ร้อยแค่ตายไปนี่ต้องใช้จักรวาลร้อยจะได้ก็จนตายแล้วไปยิงย่องเยอะด้วยอ๋อยิงย่องเยอะมาเนี่ยกูบอกให้เป็นนักร้องที่ทำให้โลกของเราฟื้นขึ้นมาหลังจากพลเอกสุจินดาคราบประยูนป้าทหารมันยิงในติดนักศึกษาขอการประชาชนตายกันแก่ด้นดาดำเดินพลตีจำลองที่เมืองมอบลงก็จับพลตีจำลองที่เมืองแล้วก็เรียกก้าวไปพบพญาเราก็เลยประชาชาติบ้านเมืองระบากเหตุการณ์ฝึกจับป่าทมิ่นมาต้องพลอยจับที่ว่าปรากฏว่าเกี่ยวงันบ้านเมืองเงียบไม่มีเพลงอะไรเลยกับชาวบ้านได้นกได้ร้อยได้กวางปรากฏว่ายู่ยู่ยิงย่องยอดว่าห้ามไปโอ้เพลงกันเขาลองมาเราคิดที่ปีแล้วเอามาปัดกุ้นลองไหมปรากฏว่าโอ้ปีนั้นทำใจงานไหนไรงานวัดงานโรงเรียนได้ยินเสียงเพลงของยิงย่องยอดว่าห้ามเพลงไรต้มชี้หนึ่งเก่าเก่าชอบที่นวลเก่าช่องทุ่นช่องซ้ำฮะกูจำได้รถตะกี้ทิพย์เหรอไอ้ยิงย่องยอดว่าห้ามมันป่าส้มซี่ได้ๆๆถึงเม็ดแล้วไงส้มซี่ได้กะก่อนส้มซี่นึงกะ
1: ครับเวลาใกล้หมดครับกวักทุกประเทศไทยแล้วความชอบใจเยี่ยมความชอบใจเยี่ยมนะครับคือความมามของผู้หญิงนะครับความชอบใจเยี่ยมคือความมามของผู้หญิงผู้หญิงห้ามเพราะกิริยาวาจาห้ามเพราะมารยาทต่อน้ำกับอันนี้เรื่องของผู้หญิงกับความชอบใจเอี่ยมคือความงามความงามของผู้หญิงผู้หญิงงามเพราะกิริยาวาจามารยาทต่อน้ำกะที่ตนใจอย่ากลัวโชคชะตาแต่จงกลัวการกระทำของตนเพราะเราทำทิ้งได้ไวยอมจะได้รับทิ้งนั้นเสมอนะครับอย่ากลัวโชคชะตาแต่จงกลัวการกระทำของตนเพราะเราทำทิ้งได้ไวยอมจะได้รับทิ้งนั้นเสมอวันนี้เวลาหมดเวลาครับก็พบกันไม่วันทุกวันเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันในล่วงนะครับเวลาประมาณ15:00 น. วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: อกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุตชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเปิดเผยว่าได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่ย่านตลาดสำเพ็งจำนวน6แห่งหลังสืบทราบข้อมูลจากการเฝ้าระวังบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการลักลอบจำหน่ายของเล่นประเภทสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยผลการตรวจสอบได้ทำการตรวจยึดสกุตชี่ที่ไม่มีเครื่องหมายมอกรวมทั้งสิ้น 19,665 ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทั้ง6รายซึ่งมีทั้งความผิดฐานผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้สมอแจ้งเตือนประชาชนและผู้ปกครองให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นดังกล่าวเนื่องจากสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานมักผลิตจากโฟมเกรดต่ำที่เสี่ยงปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อโลหะหนักและอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเสี่ยงต่อภาวะทางเดินหายใจอุดตันหากเด็กนำเข้าปากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพังงาติดตามการดำเนินงานและผลสำเร็จด้านการเกษตรเน้นยกระดับสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและรับชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่เช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่าทั้งในรูปแบบอาหารและสินค้าแปรรูปเช่นขนมพื้นบ้านข้าวบรรจุถุงสุญญากาศและผลิตภัณฑ์สครับจากข้าวสะท้อนถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับชุมชนการผลักดันสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นกุ้งกุลาดำปลิงทะเลสินค้า GI ที่มีราคาสูงและม้าน้ำ3จุดการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาให้ก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูง

0: ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่รีไซเคิลวัสดุทำถนน60%มุ่งลดคาร์บอนฟุตปรินต์
1: นายปิยะพงศ์จิตวัฒนกุลพงศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนฟุตปรินท์โดยตั้งเป้าติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปบริเวณอาคารสำนักงานและจุดพักรถรวม 6,000 กิโลวัตต์แบ่งเป็น 2,500 กิโลวัตต์ภายในปี2569และเพิ่มอีก 3,500 กิโลวัตต์ภายในปี2570เพื่อเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างจากไฮเพรสเซอร์เป็นหลอด LED ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50-60%เพิ่มการนำวัสดุงานทางและกากยางกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่จากเดิม10%-20%ให้ได้ไม่น้อยกว่า50%-60%ภายใน15 ปีพร้อมจัดทำแพลตฟอร์มตรวจวัดสำหรับคำนวณและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจาก3 แหล่งหลักคืองานก่อสร้างซ่อมแซมถนนปัญหาจราจรติดขัดและงานบริหารจัดการในสำนักงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแม่นยำในอนาคตนพศรแก้วสำรายงาน
0: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1 สิงหาคม 2569รางวัลที่1เลขที่ออก932479รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก69รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก154และ039รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก413และ672น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20 ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงานเดอะแพลทินัมฮอลล์กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
5: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: งรอบรั้วกระบี
1: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 17:00 นกับข่าวสารที่ในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวแรกเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่กันก่อนค่ะซึ่งในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะที่ชาวเกาะปอนะคะที่เกาะลันตาใหญ่แล้วก็พี่น้องที่เกาะหั่งนะคะที่อำเภอเหนือคลองก็เป็นข่าวดีว่าหลังจากที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้วนะคะเป็น 10-20 ปีในขณะที่เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ได้เข้าไปในพื้นที่ที่เกาะปอนะคะที่อำเภอเกาะลันตาและที่เกาะหั่งที่อำเภอเหนือคลองค่ะได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการก็ได้เดินทางไปในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยเพื่อที่จะติดตามการบริหารจัดการไฟฟ้าบนเกาะปอและก็เกาะหั่งเกาะปอนี้นะคะก็มีประชาชนอาศัยอยู่113ครัวเรือนแต่มีประชาชนเพียง62ครัวเรือนที่ได้เข้าถึงระบบไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลซึ่งทั้งหมู่บ้านมีเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นและจะต้องแบกรับค่าไฟถึง19บาทต่อหน่วยซึ่งปกติค่าไฟปกตินะคะในขณะที่อบต.เกาะลันตาใหญ่จะต้องชดเชยค่าไฟ25บาทต่อหน่วยจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูงถึง44บาทต่อหน่วยส่วนประชาชนอีก61ครัวเรือนนั้นต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟที่จัดหามาเองและมีกำลังไฟไม่เพียงพอทั้งนี้นะคะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยว่าจากการประเมินความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และก็ความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบการที่จะสร้างแหล่งพลังไฟฟ้าก็พิจารณาแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นระบบไมโครกริดซึ่งจะมีขนาด 120-150 กิโลวัตต์ก็จะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมและก็สามารถครอบคลุมการใช้งานกว่า150ครัวเรือนโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างและการติดตั้งประมาณปีกว่าๆค่ะก็อีกไม่นานนะคะพี่น้องชาวเกาะปอแล้วก็พี่น้องชาวเกาะหั่งก็สามารถที่จะมีไฟฟ้าใช้กันแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะในขณะที่นายพลพีสุวรรณฉวีนะคะนอกจากจะลงพื้นที่ไปบริหารจัดการเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่อำเภอเหนือคลองที่เกาะหั่งแล้วก็ที่อำเภอเกาะลันตาที่เกาะปอแล้วนะคะยังได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดในมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีนางอัจฉราณรนองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่นะคะได้กล่าวรายงานถึงผลการขับเคลื่อนของกลุ่มสตรีว่าปัจจุบันนี้กลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้มีการพัฒนากลุ่มไปภายในโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์10พลัสนะคะและนโยบายสำคัญที่เร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยคือนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในระดับฐานรากซึ่งสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจ การยุติความรุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นที่โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้แอป ESS Help Me ซึ่งจะเป็นแอปที่สามารถแจ้งเตือนเหตุและประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความคุ้มครองสตรีและก็ครอบครัวได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชื่นชมการทำงานที่เข้มแข็งของกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่รวมถึงการใช้แอปพลิเคชัน ESS Help Me ซึ่งได้เสนอให้ร่วมมือกับทางกระทรวง DE เพื่อสามารถที่จะใช้แอปได้นะคะแม้จะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนมีความพยายามที่จะพัฒนาสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปจากการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ซึ่งจะทำการจำหน่ายควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ซึ่งไม่นานมานี้ทางกรมพัฒนาชุมชนได้เตรียมจับมือกับแอปพลิเคชันรายใหญ่รายหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเปิดจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วยค่ะซึ่งในขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ติดตามลงพื้นที่ติดตามเกี่ยวกับนโยบายทางกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าหรือแม้แต่การที่ไปพบปะกับกลุ่มสตรีในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรีนั้นทางด้านมท.2 นะคะก็ได้มีการกล่าวสรุปมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดกระบี่ในโอกาสที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการว่าในการลงพื้นที่นะคะก็ได้มีการเยี่ยมประชาชนแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆก็พบปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนาแล้วก็แก้ไขโดยด่วนนั่นก็คือน้ำประปาที่ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่มีคุณภาพโดยมอบให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงพร้อมกับรายงานขึ้นไปให้ทราบด้วยเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการแก่พี่น้องประชาชนและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการสั่งการให้ทางกรมที่ดินทำการสำรวจและตรวจสอบสาเหตุที่ชาวบ้านที่เกาะปออำเภอเกาะลันตาหลายครัวเรือนด้วยกันที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะอาศัยมาอยู่ยาวนานแล้วนะคะในขณะที่กลุ่มทุนนอมินีต่างชาติกลับได้รับเอกสารสิทธิ์พร้อมให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิ์ในแผ่นดินไทยให้กับคนไทยค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าจากการบริการสาธารณะบนเกาะห้างอำเภอเหนือคลองนะคะแล้วก็เกาะปอที่เกาะลันตานั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับไปดำเนินการโดยจะใช้งบประมาณของการไฟฟ้าเองนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1ปีเสร็จโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบไมโครกริดขนาด150ถึง300กิโลวัตต์ซึ่งมีความเหมาะสมกับจำนวนพี่น้องประชาชนในสภาพพื้นที่นั้นๆจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะก็ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่บ้านอ่าวลำแพนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ให้แก่พี่น้องประชาชนจำนวน67ครัวเรือนจากการพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ซึ่งทั้ง67ครัวเรือนตั้งอยู่ในเขตของอุทยานและเขตป่าไม้จึงปรับเปลี่ยนจากการขยายเขตเป็นการจัดสร้างระบบไฟฟ้าไมโครกริดแทนนะคะซึ่งจะใช้งบประมาณน้อยกว่าที่จะไปใช้การขยายเขตและในขอบเขตของกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้ในเรื่องนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ค่ะจึงได้มีการเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะออกหนังสือรับรองสิทธิ์อาศัยและทำกินให้แก่ชาวบ้านอ่าวลำแพนเพื่อที่จะได้นำไปขออนุญาตใช้ไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปค่ะก็เรียกว่าการที่ท่านได้เดินทางลงมาในพื้นที่จังหวัดกระบี่นี่นะคะก็ได้ดูแล ในส่วนของในระบบของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันและก็ได้มีการสั่งการนะคะให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้มีไฟฟ้าใช้กันทั่วถึงนะคะ
2: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
4: อายุ80แล้วค่ะ
3: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
4: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยังเป็ดทิพย์เลวทั้งขั้นมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
5: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์รอบวันทันเหตุการณ์
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่43ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีก็ได้มีมติเห็นชอบให้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่ในนามที่เราเรียกกันว่าวัดพระธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนี้นะคะมีคุณค่าที่โดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียในภาคพื้นมหาสมุทรนะคะมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะจะเป็นประโยชน์ในด้านของความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาสามารถที่จะสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติและส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนโดยจะมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยแล้วก็สวยงามเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร่วมภาคภูมิใจและไปเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงของเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะของรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์คุ้มครองและยกระดับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อผลักดันวาระของประเทศไทยในการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในบัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกโดยได้นำเสนอถึงคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลทั้งในมิติของการเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตซึ่งปรากฏผ่านประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติค.ศ.1972นะคะหรืออนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยก่อนหน้านี้นะคะไทยก็ได้มีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว8แหล่งได้แก่1นะคะเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารพ.ศ. 2534แห่งที่2นะคะเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้นทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2534 3เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งนะคะอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปีพ.ศ. 2534แล้วก็4แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงขึ้นทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2535นะคะ5พื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่อันนี้ขึ้นทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2548ค่ะและ6นะคะกลุ่มป่าแก่งกระจานอันนี้ขึ้นทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2564แหล่งที่7นะคะซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยก็คือเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทาราวดีที่เกี่ยวข้องพ.ศ. 2566และ8ค่ะแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเอาไว้ก็คือภูพระบาทประจักษ์ พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทาราวดีพ.ศ. 2567และในปี2569ค่ะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกนะคะนั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีนั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นอันเป็นสากลนอกจากนี้นายสุชาติชมกลิ่นนะคะยังได้เข้าหารือกับทางผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการที่จะอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะและได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกนะคะเนื่องจากว่าได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่จะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถที่จะสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนและเดิมนะคะมีอาชีพหลักทางด้านการเกษตรสำหรับพี่น้องประชาชนมีอาชีพที่เป็นหลักนั่นก็คืออาชีพทางด้านการเกษตรและสามารถที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นรายได้เสริมอีกด้วยไม่แน่นะคะจะรายได้จากการท่องเที่ยวต่อไปนี้อาจจะเป็นรายได้หลักก็ได้นะคะพร้อมทั้งได้มีการกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาให้เป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปอีกค่ะส่วนทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนโดยจะมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการอนุรักษ์ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่นั่นเองค่ะเพื่อให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังคงเป็นอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วจะกลับมาฟังถึงเรื่องราวประวัติของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะซึ่งเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสันนิษฐานจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชในปีพ.ศ. 1098เพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นะคะในสมัยโบราณถือกันว่าเป็นเขตพุทธวาสจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาต่อมาได้มีการบูรณะแล้วก็สร้างเสริมโบราณวัตถุโบราณสถานภายในวัดอีกหลายครั้งนะคะในช่วงของสมัยกรุงสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้โปรดเกล้าให้นำทองแดงหล่อปิดทองยอดพระบรมธาตุและสร้างพระระเบียงโดยรอบทั้งหมด165ห้องพระพุทธรูปอีก165องค์สร้างกำแพง4ด้านนะคะสร้างวิหาร3จอมและพระพุทธรูปพ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชสมัยธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชได้บูรณาการวิหารทับเกษตรวิหารหลวงและศาลากุฏิในพระอารามนะคะถมทรายเทปูนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ยกพื้นสูง75เซนกว้าง1เมตรเรียกกันว่าทางเดินพระเจ้าตากสินสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งการบูรณาการครั้งใหญ่นี้ทำในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ในระหว่างปีพ.ศ. 2437ถึงปีพ.ศ. 2441โดยมีผู้นำในการบูรณาคือพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณปาตมาภิบาล นะคะต่อมาในปี2513ทางกรมศิลปากรค่ะได้มีการซ่อมแซมวิหารหรือพระระเบียงและมีการซ่อมอีกหลายครั้งในสมัยของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์กลีบบัวทองคำปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมปลีทองยอดทองคำโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเป็นองค์ประธานในคณะกรรมการโครงการเหรียญบาทสืบทอดพระธาตุเมืองคอนโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์โดยเสริมความแข็งแรงของปลียอดด้วยค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกกันว่าวัดพระธาตุโบราณสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของชาวนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสมัยกรมศิลปากรได้มีการประกาศจดทะเบียนเป็นวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงลังกานะคะมีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้จากความเชื่อเล่าสืบทอดกันมาว่าองค์พระธาตุประกอบไปด้วยทองรูปประพันธ์แล้วก็ของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ซึ่งสิ่งของมีค่าเหล่านี้พุทธศาสนิกชนนะคะก็ได้นำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพานด้วยความเชื่อนะคะด้วยความมีชื่อเสียงด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์จึงดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศแวะมากราบไหว้ขอพรควบคู่ไปกับการพิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการนำผ้าขึ้นธาตุซึ่งตามโบราณนะคะก็เชื่อกันว่าหากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุและขอพรก็จะหายเจ็บหายไข้นะคะขอให้ลูกหลานได้มีการงานมีการเรียนที่ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นจริงดังที่หวังนะคะคุณผู้ฟังคะจากความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในความมีชื่อเสียงของพระบรมธาตุเจดีย์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศแวะมากราบไหว้แล้วก็ขอพรคู่ไปกับการพิธีปฏิบัติหลายๆอย่างนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการนำผ้าขึ้นธาตุซึ่งตำนานเชื่อกันว่าหากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุก็จะขอพรและก็จะได้หายเจ็บหายไข้นะคะบางคนก็ขอให้ลูกหลานได้มีเรื่องของการงานที่ดีมีการเรียนที่ดีได้สถานที่เรียนที่อย่างหวังตั้งใจนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นจริงดังที่ขอนะคะทุกๆปีค่ะในช่วงประมาณของวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาก็จะมีการจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งถือเป็นงานบุญประจำปีที่มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศค่ะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้และความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุนั่นก็คือองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงบนพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปในทางทิศใดซึ่งยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะจากความมหัศจรรย์นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงยกให้เจดีย์นี้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ของเมืองไทยนอกจากนี้พระบรมธาตุแล้วนะคะ ก็ยังมีเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรอบองค์พระธาตุมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกตาแก่นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเจดีย์เหล่านี้เราเรียกกันว่าเจดีย์บริวารซึ่งมีทั้งหมด149องค์โดยจะมีเจดีย์ที่ลูกหลานบรรพบุรุษได้สร้างไว้สืบต่อกันมาเรื่อยๆนะคะเพื่อบรรจุอัฐิของญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยอธิษฐานว่าขอให้ญาติของตนได้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธองค์อีกในครั้งพบหน้านอกจากนี้ภายในวัดค่ะก็ยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นจำนวนมากซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมอย่างเช่นพระวิหารหลวงนะคะวิหารพระม้าวิหารเขียนวิหารโพลังกาวิหารสามจอมวิหารพระแอดวิหารทับเกษตรวิหารคดหรือพระระเบียงวิหารธรรมศาลาวิหารโพพระเดิมเจดีย์ร้อยองค์พระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธบาทจำลองนะคะพระศรีมหาโพธิ์พระพวยพระบรมราชาพระบุญมากพระพุทธรูปปรางประทานอภัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชโดยเฉพาะพระวิหารหลวงและก็พระอุโบสถที่กว้างใหญ่ที่สุดในภาคใต้โดยพุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันมาทำบุญในวัดพระมหาธาตุเป็นจำนวนมากและจะใช้เวลาใช้สถานที่ที่ประกอบราชพิธีและก็พิธีสำคัญสำคัญในอดีตนะคะอย่างเช่นการแต่งตั้งเจ้าเมืองการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาพิธีโลชิงช้าและเป็นแหล่งเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยค่ะซึ่งเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการซึ่งกล่าวว่าการได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศไทยและเป็นการเชิดชูคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศเท่านั้นแต่ยังคงที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้และภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในด้านของนายพนมบุตรจันทรโชตนะคะอธิบดีกรมศิลปากรได้เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยแล้วก็สวยงามเพื่อสืบสานสร้างสรรค์ต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมในฐานะแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติและห้องแสดงนิทรรศการถาวรนี้นะคะจะนำเสนอพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งประกอบไปด้วยเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชพุทธบูชาและประเพณีพระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดีนานาสาระเรื่องราวความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารความศรัทธาของผู้คนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัดนะคะและเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและสนับสนุนพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะมรดกโลกของยูเนสโกร่วมชมความงดงามการแสดงโขน พระรามราชาภิเษกศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณคดีไทยอย่างวิจิตรการตาสะท้อนถึงคุณค่าและความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายในวัดก็จะมีกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีพิธีหล่อเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะมีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานเทียนพรรษาของหน่วยงานและสถานศึกษาพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาพิธีแห่อัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทานและพิธีทำบุญรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะฐานก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เรานำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะค่ะคุณฟังค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเราก็คงต้องขอลาจากคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 17:00 นค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
7: เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง

0: ัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน
3: ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมีข้อสั่งการให้สคบจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันพบทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยหรือสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาและมักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายถือเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่ของการค้าออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคซึ่งมีแนวคิดผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกลไกกำกับดูแลให้แพลตฟอร์มมีหน้าที่ร่วมป้องกันระงับและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากสินค้าผิดกฎหมายตลอดจนมีมาตรการจัดการร้านค้าที่กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกระดับการสอบท้องถิ่นใช้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยให้นำบทเรียนจากความกังวลเรื่องความโปร่งใสมาปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระยะยาวการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบให้รัดกุมกว่าเดิมภายใต้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนโดยมอบนโยบายให้สท.จัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบพร้อมกำหนดกรอบเวลาติดตามผลอย่างชัดเจนได้แก่ภายใน7วันให้สำรวจและรายงานแนวทางลดความเสี่ยงการทุจริตระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสและวางระบบติดตามข้อร้องเรียนและภายใน90วันให้สรุปผลพร้อมเสนอปรับปรุงระเบียบเพื่อปิดช่องโหว่ทุจริตในระยะยาวพร้อมเน้นย้ำว่าในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบายมีหน้าที่ต้องทำให้การสอบครั้งต่อไปมีความโปร่งใสแม่นยำปิดช่องโหว่ให้มากที่สุดและเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ระบบการบริหารงานท้องถิ่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ฮาลุนโซโล

0: พบมีประกันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาท
1: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือขลุ่มโซโล่ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ซุกซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับกลับมาพบกับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับผมทักทายน้องๆครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับสวท.กระบี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ครับผมวันนี้ต้องทักทายกับน้องๆนะครับกับวันเสาร์ที่1สิงหาคมครับผมต้อนรับวันหยุดวันแรกนะฮะของสัปดาห์ในเดือนสิงหาคมครับผมอยู่กับพี่อริศครับสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz นะฮะพร้อมกับคุณผู้ดูที่ติดตามรับชมในไลฟ์สดของเราครับสวท.กระบี่ครับผมแล้วก็รวมไปถึงทางแฟนเพจของอะไรล่ะ ของสโมสรยกกำลังสุขนะครับทักทายด้วยนะครับผมกับวันเสาร์วันนี้ครับผมซึ่งวันนี้ครับเราก็มีเรื่องราวดีๆนะฮะสำหรับในเดือนสิงหาต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งหลายวันสำคัญเหมือนกันนะครับและก็ที่สำคัญครับสัปดาห์นี้เนาะเราหยุดกันหลายวันด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าในช่วงของวันหยุดโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของวันภาษาไทยนะครับผมสวท.กระบี่ครับโดยเฉพาะยิ่งรายการซุกโซนของเราก็ส่งเสริมในเรื่องของวันภาษาไทยด้วยครับสำหรับการใช้ภาษาไทยนะฮะในเรื่องของการสื่อสารเราเรือลอลิงควบกล้ำต่างๆครับส่งเสริมนะฮะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกวิธีด้วยนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสำคัญนะครับสำหรับภาษาไทยรอลิงต้องมาก่อนนะฮะในการควบกล้ำนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทั้งพยัญชนะทั้งสระนะครับแล้วก็รวมไปถึงวรรณยุนะฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยครับวันนี้ครับรายการสุขโซนของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวันสำคัญนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของวันภาษาไทยด้วยนะครับที่เราใช้เรื่องของหนังสือนิทานนะครับในการขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะยิ่งอ่านยกกำลังสุขครับแน่นอนครับว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ครับสำหรับวันสำคัญของภาษาไทยของเราครับกับรายการสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ
0: สุขโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

0: คิดถึงงานบ้างนะ
1: สุขซ้อนซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
2: ่กับสุขซ้อนซ้อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสัปดาห์นี้นะฮะโดยบางยิ่งผ่านไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับสำหรับในวันที่เป็นวันสำคัญนะโดยบางยิ่งวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะครับผมก่อนที่จะถึงวันนี้นะครับในช่วงของสิงหาคมนะครับก็เราต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เนาะเราก็มีเรื่องของวันสำคัญนะครับโดยบางยิ่งวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคม2000ในทุกๆปีนะครับผมซึ่งในปีนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีก1ปีนะฮะในปี2569ของเรานะครับโดยได้มีการจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกทิกธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับมหาราชนะครับในบรมนาถบพิตรนะครับในรัชกาลที่9นะครับที่เขาเรียกว่าและเพื่อกระตุ้นให้คนไทยนะครับได้ตระหนักถึงวันสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทยนั่นเองนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าประวัติความเป็นมานะครับในเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์นะครับในวันที่29กรกฎาคมในปีพ.ศ.2005นะครับผมซึ่งทางรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปทรงร่วมอภิปรายนะครับเรื่องปัญหาของการใช้คำไทยนะครับณคณะอักษรศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งพระองค์ทรงแสดงความห่วงใยนะครับและก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่13กรกฎาคมครับ2542ครับได้มีการกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติครับอย่างเป็นทางการนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนเพราะว่าความสำคัญและก็กิจกรรมเพื่อให้เยาวชนและก็ประชาชนได้เห็นตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยครับและก็เป็นการรณรงค์ในการใช้ภาษาไทยทั้งการพูดการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาครับรวมไปถึงการประกวดมีการจัดการประกวดลายมือนะครับและก็เรียงความครับและตัววาทีในสารศึกษาครับหน่วยงานต่างๆก็ได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในความสำคัญเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของวันภาษาไทยเนี่ยก็มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมากมายครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไปดูตามใน Facebook นะครับหรือว่าในฟีดของ TikTok Instagram อะไรต่างๆครับก็มีเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทยครับมีการแต่งตัวเป็นนางในวรรณคดีหรือว่าตัวละครในวรรณคดีนะครับมากมายครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นและก็สร้างสรรค์ในพื้นที่ของสถานศึกษาบ้านเรานะครับเป็นวันอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญและก็ทุกๆที่ก็ให้ความสำคัญด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและก็รวมไปถึงสถานที่ต่างๆด้วยครับตอนนี้เราอยู่กับรายการสุขซ้อนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ
1: สุขซ้อนซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
2: ครับและแน่นอนว่าในช่วงหน้าครับเราก็ยังมาพูดถึงเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอ่านนะครับผมอยากจะให้น้องๆและก็คุณผู้ฟังครับได้มองหาหนังสือนะครับใกล้มือของตัวเองครับและก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงว่าความสำคัญของการอ่านโดยเฉพาะยิ่งหนังสือเล่มโปรดของคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังเนาะและก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กอยู่นะครับว่ามีหนังสือเล่มไหนที่เป็นหนังสือที่อยากแนะนำและก็อยากจะมาชวนสื่อสารนะครับก็สามารถจะพูดคุยได้ทาง FM 98.5 MHz ครับ0756110222ครับรวมไปถึง Facebook Fanpage ในการ Inbox เข้ามาครับที่สวทกระบี่นะฮะและก็รวมไปถึงแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับผม จะมีทีมงานของพวกเราครับก็จะคอยตอบแล้วก็จะมาเอามาพูดคุยในรายการของพวกเราด้วยนะครับกับรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนั่นเองครับ
1: สุขโซนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

0: โซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับผมกับรายการซุกซ่อนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนะครับผมมาถึงเบรกเรียกว่าเบรกช่วงกลางๆของรายการนะครับผมกับกิจกรรมดีๆนะฮะที่ต้องบอกว่าอยากจะนำเสนอโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับผมนั่นก็คือกิจกรรมพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะด้วยการอ่านครับในพื้นที่ของเกาะลันซาครับในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่านครอบครัวและชุมชนครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของกรกฎาคมเดือนที่ผ่านมาครับผมณศูนย์การศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับระดับตำบลหรือว่าสกรเกาะกลางนะครับตำบลเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับที่ทางศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวครับโดยสโมสรยกกำลังสุขครับได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับระดับตำบลนะครับของเกาะกลางนะครับรวมไปถึงสกรอำเภอเกาะลันตาด้วยนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมเวทีพลเมืองคนรุ่นใหม่นะครับนักสื่อสารสุขภาวะด้วยการอ่านครับภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสครับโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านครับในการขับเคลื่อนพื้นที่การเรียนรู้นะครับด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ครอบครัวครับโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า30คนครับประกอบไปด้วยเยาวชนผู้ปกครองครูสกรอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและก็ผู้นำชุมชนครับผมโดยกิจกรรมในครั้งนี้ครับในการมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนครับให้เป็นพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะนั่นเองครับผมและก็มีการใช้การอ่านการบอกเล่าเรื่องราวสร้างสรรค์เครื่องมือในการอ่านนะครับถ่ายทอดความรู้และก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้ Learning by Doing ครับที่น้องๆเยาวชนได้มีการเรียนรู้และก็ออกแบบเครื่องมือในการส่งเสริมการอ่านนั่นเองครับสำหรับผลการดำเนินกิจกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าทำให้น้องๆเนี่ยได้เกิดความตระหนักในเรื่องของการใช้การอ่านนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นะครับหรือว่าสมรรถนะในเรื่องของการอ่านนั่นเองนะครับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าทางสสส.นะครับโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับได้ปั้นนะครับหัวกะทินะครับโดยเพราะยิ่งน้องๆสกรในพื้นที่ตำบลเกาะกลางของอำเภอเกาะลันตานั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมหลังจากนี้ครับน้องๆก็จะได้นำความรู้จากที่บ่มเพาะนะครับหรือว่าการพัฒนาสร้างสรรค์นะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญนะครับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอยากจะให้ติดตามนะครับในกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะครับก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ของเรานั่นเองนะครับนี้ก็เป็นความสำคัญที่ให้ทุกคนได้เห็นว่าความสำคัญของการอ่านครับกับบทเพลงนี้อ่านสร้างสุขครับกับเรื่องของความสำคัญการอ่านในหนังสือแทนหัวใจครับ

0: ันตรุษจีนมอบหนังสือแห่งความดีวันสงกรานต์มอบหนังสือเฮ้ยก็เปลี่ยนก่อนนะสิสรุปว่าวันดีๆเรามอบหนังสือให้กัน
1: ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนหรือเทศกาลไหนเราก็มอบหนังสือให้กันได้เสมอเพราะหนังสือเหล่านี้แทนความรักความห่วงใยจากหัวใจหนึ่งสู่อีกหัวใจหนึ่งได้เป็นอย่างดีมาร่วมมอบหนังสือเพื่อเป็นของขวัญด้วยความรักและความดีเพื่อความสุขกันนะครับ

0: กซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนโซนแห่งความสุขความสนุกสร้างเสียงดนตรีครับอยู่กับพี่อริศพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้ครับเรามีข่าวคราวกิจกรรมดีๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรยกกำลังสุขครับได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับได้ชวนน้องๆนะครับและก็คุณครูหรือว่าผู้ปกครองครับรวมไปถึงคนที่รักการเล่าเรื่องนะครับในการที่จะมาร่วมส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับนิทานสร้างสรรค์ครับเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่บ้านเรานะครับในโครงการของการประกวดเล่าเรื่องกระบี่นะครับผ่านนิทานของเราครับในการสร้างสรรค์นิทานในรูปแบบของหนังสือเล่มเล็กนะครับสำหรับเด็กครับพร้อมวาดภาพและก็ข้อความสั้นๆครับถ่ายทอดเรื่องราวธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องราวดีๆครับในแง่มุมของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับผมซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ครับจนไปถึงการส่งผลงานก็คือในช่วงของวันที่25สิงหาคมก็คือกลางเดือนนี้นั่นเองครับสามารถที่จะส่งผลงานได้ทางอีเมลครับ thaicare.org นะครับgmail.com ครับพร้อมกับระบุเจ้าชื่อเจ้าของผลงานครับแล้วก็เบอร์ติดต่อครับซึ่งผลการตัดสินครับจะตัดสินในวันที่2กันยายนครับในปี2569แล้วก็มีการประกาศผลพร้อมมอบรางวัลและก็จัดแสดงผลงานในวันที่18กันยายนครับซึ่งตรงกับวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ในช่วงวันนั้นครับก็จะเป็นช่วงของวันเยาวชนเช่นกันครับกิจกรรมในครั้งนี้เรามีชิงรางวัลรวมกว่า5,000 บาทนะครับพร้อมเกียรติบัตรครับสำหรับเรื่องราวกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ในการมาร่วมการประกวดหนังสือเล่มโปรดนะครับสามารถติดตามในโปสเตอร์นะครับที่หน้าฟีดของ Facebook นะครับแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะครับรวมไปถึงนะครับรายละเอียดนะฮะที่ต้องบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นการมาร่วมการประกวดนะครับสำหรับในหัวข้อนิทานกระบี่ของหนูครับในการสร้างสรรค์นิทานสำหรับเด็กเล็กนะครับอายุประมาณ 3-8 ปีนะครับโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกระบี่นะครับโดยสามารถที่จะเลือกประเด็นได้หลากหลายประเด็นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาทะเลนะครับเกาะป่าหาดทรายนะครับรวมไปถึงสัตว์ท้องถิ่นครับแล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวประมงชาวสวนนะครับหรือว่าชุมชนเมืองเก่านะครับอาหารถิ่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็เรื่องเล่าท้องถิ่นนะครับมากมายครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับวัฒนธรรมประเพณีภาษาและความหลากหลายของผู้คนก็สามารถที่จะเล่าเรื่องราวนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลบ้านเกิดการรักษาทะเลลดขยะหรือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความเคารพซึ่งกันและกันครับแล้วก็จินตนาการของสถานที่นะครับในจังหวัดกระบี่ที่มีสาระเชิงบวกเหมาะสำหรับเด็กเล็กนะครับก็สมัครร่วมกันนะครับเป็นทีมนะครับทีมละไม่เกิน3คนนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน20ปีแล้วก็รวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับรูปแบบในการส่งผลงานนะครับก็สามารถจะสร้างสรรค์นะครับซึ่งผลงานนั้นจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดหรือว่าเผยแพร่มาก่อนนะครับโดยรายละเอียดนะครับก็จะมีปกหน้านะครับปกนิทาน1หน้านะครับเนื้อหาในนิทานก็8ถึง12หน้านะครับแล้วก็แต่ละหน้าก็มีวาดภาพประกอบเป็นสั้นๆแล้วก็พร้อมข้อความยาวไม่เกิน800ตัวอักษรนะครับแล้วก็ใช้ภาษาที่อ่านง่ายเหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปีครับผลงานนะครับจะใช้รูปแบบสีอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้AI ดิจิตอลก็ได้นะครับขนาดผลงานก็เป็นลักษณะของ A4 แนวนอนนั่นเองครับผลงานจะต้องมีชื่อผู้สร้างสรรค์นะครับแล้วก็อธิบายความหมายมาด้วยนะครับส่งผลงานเป็นไฟล์ PDF นะครับทางอีเมลอย่างที่บอกนะครับ thaicare.org@gmail.com นะครับสามารถติดตามหรือว่าถ้าไม่ทันก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของสโมสรยกกำลังสุขนะครับซึ่งส่งผลงานต้นฉบับจริงมาด้วยนะครับพร้อมกับสำเนาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ครับตั้งชื่อไฟล์ชื่อเรื่องชื่อผู้สมัครประเภทการประกวดแล้วก็แนบใบสมัครพร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาหรือว่าบัตรที่ราชการออกให้ก็ได้นะครับโดยมีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาที่เหมาะสำหรับเด็กแล้วก็รวมไปถึงแง่งามนะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับผมซึ่งผลงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ต้องสามารถจะ เผยแพร่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเราสามารถจะเอามาจัดในกิจกรรมนะครับในวันที่18กันยายนนะครับซึ่งภายในงานของวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับจังหวัดกระบี่ครับเป็นนิทรรศการนิทานกระบี่ของหนูนะครับที่เราจะมีการเอามานำเสนอในผลงานแล้วก็รวมไปถึงการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามอย่าลืมครับเราสามารถจะส่งผลงานนะครับได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับแล้วก็ประกาศผลพร้อมกับมอบรางวัลนะครับในวันที่18กันยายนด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆในทางแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสูงนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับต้องขอบคุณทางสวทกบี FM 98.5 MHz นะครับขอบคุณทางผู้อำนวยการสวทกบีนะครับแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าฝ่ายรายการแล้วก็พี่ๆทีมเทคนิคด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเรานะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆผ่านแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะครับวันนี้ขออนุญาตลาน้องๆและก็คุณผู้ฟังไปด้วยนะครับพบกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

0: สื่อแห่งความดีวันสงกรานต์บ้านหนังสือเฮ้ยก็เปลี่ยนบ้านสิสรุปว่าวันดีๆเราบ้านหนังสือให้กัน
1: ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนหรือเทศกาลไหนเราก็มอบหนังสือให้กันได้เสมอเพราะหนังสือเหล่านี้แทนความรักความห่วงใยจากหัวใจหนึ่งสู่อีกหัวใจหนึ่งได้เป็นอย่างดีมาร่วมมอบหนังสือเพื่อเป็นของขวัญด้วยความรักและความดีเพื่อความสุขกันนะครับ

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมนทานและคุณละลักจันเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณละลักคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะมาเจอกันอีกวันนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของฝนเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนนะฝนตกทุกวันโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วก็ลมแรงด้วยสิ
4: ลมเนี่ยน่ากลัวมาก
3: ใช่ใช่
4: คือเราไม่รู้เลยเนาะมันจะพัดอะไรยังไงอะไรเง
3: ี้
4: ยการที่ฝนแล้วผมช่วงที่กรุงเทพฝนตกเนี่ยตกหนักแล้วมันไม่หยุดอ่ะหนักเสร็จแล้วแบบกลางแล้วนานถ
3: ้
4: าหนักเลยหยุดเนี่ยไม่กลัวนะ
3: คือมันจะมาเป็นพักๆอะไรอย่างนั้นนะคะคือมันตอนนี้มันตกทุกวันแต่ว่าหนักๆเห็นไปทางแถวทางภาคเหนือก็จะเยอะอยู
4: ่
3: นะคะแต่ว่าวันนี้นี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าฝนตกทั่วไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังส่วนภาคใต้คลื่นลมทะเลนะคะบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็ยังคงมีอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีกำลังอ่อนลงก็ตามเนี่ยตอนนี้คลื่นเห็นบอกว่ามีประมาณสูงประมาณ 1-2 เมตรนะก็ยังคงมีอยู่นะคะส่วนปริมาณของฝนตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังคงมีตกอยู่ร้อยละ70นะคะภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็70เช่นกันนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกก็อยู่ที่มีปริมาณฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะส่วนทางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเลยทีเดียวมีประมาณ 40%กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณผู้ฟังมี60นะก็ไม่ใช่น้อยๆนะ 60% เลยทีเดียวนะคะ
4: ใช่ค่ะก
3: ็ระมัดระวังกัน
4: ระมัดระวังซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนั่นก็เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณสารวีท่านผู้ฟังท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนะคะถึงนี่แหละสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยคุณผู้ฟังว่าขณะเนี้ยเหมือนที่คุณแสงระวีบอกเหมือนที่กรมอุตุบอกเลยว่าขณะนี้เองเนี่ยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู
3: ่
4: โดยเฉพาะ2จังหวัดนะก็คือพะเยากับยโสธร
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะคะท่านบอกว่าพะเยากับยโสธรเนี่ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีส้มละมันจะมีเขียวส้มแดงอะไรเงี้ยนะก็คือสีส้มช่วงนี้แม้ฝนโดยรวมเนี่ยจะลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยแล้วมีน้ำซ้ำเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนสะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านอกเหนือจากนี้โดยรวมพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญเนี่ยคือภาคเหนือ
3: ค่ะ
4: ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยเน้นพิเศษคือจังหวัดระนอง
3: ค่ะ
4: โหระนองนี่ฝนแปดแดดฟรีนะ
3: ใช่
4: ใช่ไหมคือแบบมีแค่สองหน้านี้นะคะไปก็ฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินแล้วก็คาดการแนวโน้มสถานการณ์การพยากรณ์ได้เลยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1 2 3เนี่ย
3: ม
4: ีความเสี่ยงนะคะก็คือถ้าหากว่าก็ทรงตัวหรือไม่ก็ลดลงชั่วคราวแต่พื้นที่ภูเขาเนี่ยต้องระวังคือถ้าฝนตกมากคุณผู้ฟังภูเขาเนี่ยมันจะเป็นดินอิ่มน้ำ
3: ใช่ค่ะ
4: เวลามันจะสไลด์หรือถล่มออกมาเนี่ยต้องระวังแต่ถ้าถัดไปแล้วหลังจากวันที่3คุณผู้ฟังก็คือ4 5 6ช่วงนี้ฝนเนี่ยจะไปเพิ่มที่นู่นเลยภาคอีสานตอนบนหรือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดามันเนี่ยประมาณนี้ก็สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบสาธารณสุขเองก็ตามตัวสถานพยาบาลก็ตาม

0: เส้นทางของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินใดๆไม่ว่าเรื่องของการส่งต่อ EMS refer ต่างๆกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เองก็ต้องเตรียมสถานการณ์ให้พร้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางสถานพยาบาลเองเนี่ยก็เตรียมพวกนี้ไว้ทั้งทางหลักทางสำรองระบบไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำยาเวชภัณฑ์เนี่ยตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้อย่างน้อยเนี่ยคือ72ชั่วโมงถ้า3วันเนา
1: ะ
0: ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทบทวนพวกแผนสำรองการบริการเนี่ยเพิ่มเติมด้วยแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางที่เราจะเห็นกันบ่อยเนาะเวลาน้ำท่วมอ่ะผู้สูงอายุไม่ออกจากบ้านกล
1: ุ่
0: มเปราะบางที่ติดเตียง
1: เ
0: ราก็จะลำบากแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมฉับพลันไงมันไม่ใช่ค่อยๆท่วมอะไรเงี้ยแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะฟังข่าวสารจากทางราชการนะคะแล้วก็เตรียมไว้แหละดิฉันว่าเรามีประสบการณ์เยอะคุณแสงเรา
1: เ
0: รียนยกของยกอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ค่ะ
1: ยกย้ายกัน
0: สำรองกันนะคะ
1: ใช่ค่ะก็แถวทางภาคเหนืออย่างที่บอกไปนะที่เพชรบูรณ
0: ์
1: นะที่ลมสักนะลมสักเพชรบูรณ์เห็นบอกว่าถึงขนาดต้องออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดเลยนะคะเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันภัยขั้นสูงสุดเลยทีเดียว
0: ค
1: ือมีการยกธงแดงอันนี้เป็นสัญลักษณ์เตือนภัยวิกฤตของเขานะเพื่อที่จะแจ้งให้กับประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้รับทราบนะเพราะว่าไปพบว่าปริมาณแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักช่วงที่ไหลผ่านเขตเศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนนั้นที่อยู่กันชุมชนหนาแน่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ใกล้ที่จะถึงจุดวิกฤตแบบล้นตลิ่งแล้วนะคะคือจากประกาศนี้เองเนี่ยทางเทศบาลเขาได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำนะพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแอ่งกระทะหรือบริเวณชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักทั้งหมดคือบอกประชาชนนะว่าอย่าไปตื่นตระหนกแต่ว่าให้ตั้งการ์ดส่งไว
0: ้
1: นะคือแบบเหมือนก็อย่าตื่นตระหนกแต่อะไรมันต้องมีแต่อะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบก็คือถ้าเกิดมาอย่างงี้คนมันก็ตื่นตระหนกแล้วดิฉันว่านะแต่ว่าเขาก็เตือนแหละไม่ต้องไปตื่นตระหนกเยอะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราป้องกันไว้ตั้งการ์ดให้สูงไว้นะก็แล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคือเดี๋ยวทางการเขาจะมีแจ้งไปต้องระมัดระวังต้องอะไรอย่างนี้อย่างที่คุณบอกไปนะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะอพยพนั่นเองนะคะก็คือจริงๆที่เพชรบูรณ์เห็นบอกว่ามีฝนโปรยปรายมาอยู่ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะน้ำมาถึงได้เยอะนะคะ
0: ใช่ก็2วันที่ผ่านมาจะมีข่าวที่เราเห็นกันคือน้ำป่าที่เชียงรายเชียงใหม
1: ่ใ
0: ช่ไหมที่มันเริ่มมีพายุฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายสายเลยแล้วก็มีการเร่งกันช่วยเหลือนะเห็นว่าล่าสุดวันนี้เองเนี่ยทางกรมป่าไม้นะนะคะนำโดยทางท่านรัฐมนตรีสุชาตินะคะท่านก็ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
1: อม
0: สั่งการด่วนเลยให้ทางกรมป่าไม้เนี่ยไประดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะแล้วก็มอบหมายให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือประชาชนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยหากสถานการณ์เนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าได้รับแจ้งจากทางอธิบดีกรมป่าไม้หรือว่าคุณนิกรนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายๆว่าได้มอบหมายสั่งการเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะแถวบริเวณดอยช้างอ่ะเนา
1: ะ
0: ที่มันเป็นเขตป้องกันรักษาป่าเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งตอนนี้เองคุณผู้ฟังใครกำลังจะแบบเหมือนหรือไม่ก็ไปเที่ยวแล้วเจอพายุพอดีที่ช่วงหยุดยาว9วันเนี่ยนะคะหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งนั่นแหละไป1หมู่บ้านนะ40ครัวเรือนอันนี้แค่เริ่มต้นวันก่อนที่ฉันเจอผู้ประกอบการที่พัฒนาเขาเรียกอะไรพัฒนาเมืองกล
1: ุ่
0: มพัฒนาเมืองเชียงรายเขาบอกว่าใกล้กันนะคุณปุ้ยใกล้จะต้องลงไปช่วยเชียงรายแล้ว
1: ฉัน
0: ก็ถามว่าเรามีการป้องกันก่อนไหมที่เช่นบอกว่าชวนดิฉันไปก่อนไหมแบบว่าไปช่วยยกอะไรอย่างเงี้ยก่อนนู่นนี่อะไรเงี้ยนะบอกว่าม
1: ัน
0: ก็ทำได้แบบนี้แหละมันก็คือวนลูปกันแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นมายังไงอะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็อย่างที่บอกคือลมสักที่เพชรบูรณ์ก็คือจะหนักนะคะอีกจุดนึงก็คือที่ลมเก่าที่เพชรบูรณ์เหมือนกันนะคะก็คือจริงๆลมเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นด่านแรกเลยทีเดียวนะที่จะเจอกับน้ำนะที่จะ ทำเรียกว่าอะไรชาวบ้านแถวลมเก่าเนี่ยต้องเจอกับปัญหาน้ำเยอะน้ำไหลหลากอะไรอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะคะทางจังหวัดเองก็เห็นบอกว่าได้เตรียมคือทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะเป็นมูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาใช่ไหมคะแล้วก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุกู้ภัยทางน้ำใน20-30คนเลยทีเดียวมีเรือท้องแบนแล้วก็เรือกู้ภัยเพื่อที่จะลุยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนนะที่ลมเก่าเนี่ยนะที่ตำบลตาดกลอยนะแล้วก็บ้านวังขอนอะไรพวกนี้เนี่ยก็เยอะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็กระจายกำลังกันนำน้ำดื่มแล้วก็อาหารไปส่งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะคือเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยทางศูนย์ราชการเหตุการณ์เนี่ยเขาสรุปเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเห็นบอกว่าได้รับผลกระทบทางตรงเนี่ยรวมแล้วเนี่ย2หมู่บ้านก็จะมียอดรวมบ้านเรือนที่จมน้ำแล้วเนี่ยกว่า80หลังคาเรือน
0: โอ้เยอะมากกว่า
1: เยอะใช่เนี่ยก็จะเป็นแถวบ้านวังขอนเนี่ย45หลังแล้วก็บ้านวังม่วงอีก35หลังนะที่รับความเสียหายไปนะคะส่วนพื้นที่เกษตรกรรมแน่นอนเลือกสวนไร่นาต่างๆเนี่ยถูกน้ำท่วมขังแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคือทางเพชรบูรณ์เนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เขาได้ประกาศเตือนภัยตอกย้ำไปยังประชาชนที่มีบ้านอาศัยอยู่ตามแนวริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะนะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่แหละ
0: นะก็เดือนนี้แหละเดือนสิงหาที่เราจะเจอฝนกันหนักๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานก
1: ็
0: เดี๋ยวคอยติดตามดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ส่วนกลางเนาะพี่ท่านผู้ฟังยกหูกิ้งก้างบอกที่ฝั่งนู้นนิดนึงว่าเป็นยังไงเผื่อขับขาเราเร็วกว่าคนในพื้นที่ก็ไม่แน่หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: ามีวิธีการเตรียมตัวป้องกันหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ยังไง
1: ตอนนี้การเดินทางไปทางภาคเหนืออาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันนิดนึงนะเพราะอาจจะแบบเกิดอันตรายอย่างเช่นแบบดินสไลด์อย่างที่คุณพูดไปเพราะว่าจริงๆดินสไลด์เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบคือมันต้องให้ความกังวลมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเห็นบอกว่ามันมีคนแบบเสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะคือมีเห็นบอกว่าที่ดอยภูคารถพยาบาลบ่อเกลืออุ๊ยบ่อเกลือฉันก็เคยไปนะบ่อเกลือเนี่ยคือมีการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตนะคือรถเนี่ยไปเสียหลักตกขอบทางนะก็เลยมีการแบบบาดเจ็บกันไปแต่นี้ยังไม่ถึงอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะบาดเจ็บกันไปเพราะว่าดินสไลด์แล้วก็คือมันสไลด์ลงมาแบบปิดถนน1256ที่อบต.ภูคาอุทยานเลยนะคะก็กู้ภัยก็ต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะนั้นอันนี้ถึงได้บอกว่าต้องติดตามเลยว่าการประกาศจากทางการเนี่ยเป็นยังไงคือดินสไลด์ถนนตรงช่วงไหนอะไรยังไงเราจะได้แบบไม่ต้องหลีกเลี่ยงคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในบริเวณนั้นนะคะ
0: ใช่ก็คือโหตอนนี้คือภาคเหนือนะไล่เรียงได้เลยนะน่านพัวน่านที่ฉันเห็นเริ่มทำเรื่องของการปล่อยขบวนรับมืออุทกภัยแล้วฝึกแล้วเริ่มฝึกอพยพผู้ประสบภัยตั้งศูนย์บัญชาการยกระดับแผนป้องกันปี69อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่แม่เสรียงเห็นสวสวลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเกี่ยวเรื่องของที่ดินอุทกภัยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปทำที่บางระกำโมเดลเราจะได้ยินทุกปีเลยเนา
1: ะ
0: แต่ปีนี้เหมือนบางระกำโมเดลเนี่ยมาก่อนละกำลังเหมือนแบบไปตรวจสอบดูความพร้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็หลากหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานก็ติดตามเฝ้าระวังกัน
1: ใช่ค่ะดูข่าวอีกข่าวนึงก็คงจะต้องตามความคืบหน้านะของน้องที่เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์เน
0: า
1: ะ
0: อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วก็เป็นถามว่าทำไมเด็กคนนี้ทำให้ประชาชนคนไทยเศร้าได้ขนาดนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเส้นทางชีวิตของน้องของจริงเนาะที่ต่อสู้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นที่กล้าเรียบง่ายมากๆกตัญญูด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เก่งมากๆก็คือทางน้องหลุนโซโล่หรือว่าคุณบวรทัศน์เป็งสุขนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคือเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะแล้วก็ปรากฏว่าไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียน
0: ะ
1: วันนี้มาดูความคืบหน้าการที่จะนำร่างของน้องกลับมาประเทศไทยกันหน่อยนะคือปรากฏว่าทางพี่ชายของทางคุณฮารุนโซโล่เนี่ยนะคะได้มาอัปเดต ความคืบหน้าเรื่องนี้นะโดยมีการระบุนะบอกว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตแล้วก็ตำรวจเจ้าของคดีนะว่าตอนนี้เรื่องการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสารอยู่นะคะโดยทางตำรวจนั้นยังคงรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทยเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางตำรวจก็จะมีการประสานกับทางอัยการจอร์เจียเพื่อที่จะเร่งดำเนินการนำร่างน้องออกจากห้องเย็นแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งตอนนี้คนก็ยังไม่เคลียร์เนาะไม่เคลียร์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าคือเสียอะไรยังไงกันแน่รู้แต่ว่าเสียอยู่ในห้องพักเนี่ยนะคะทางคุณพี่ชายของฮารุนโซโล่เนี่ยบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการนะคะดังนั้นเนี่ยครอบครัวก็ยังไม่สามารถสรุปหรือว่ายืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของน้องได้ก็คงจะต้องรอการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องแล้วก็พบโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็มีเงินอยู่ด้วยแล้วก็พบหนังสือเดินทางเสื้อผ้าแล้วก็สัมภาระต่างๆโดยเงินนั้นยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใดนะคะส่วนกล้องแล้วก็โน้ตบุ๊กรวมถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยทางตำรวจแล้วก็อัยการอาจจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อนะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ในตอนนี้นะแต่ว่าทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆเนี่ยอันนี้คือส่งกลับได้นะตอนนี้ครอบครัวก็จะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนะแต่แล้วก็จะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะป้องกันความสับสนไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะส่วนกำหนดการนำร่างน้องกลับประเทศไทยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่อย่างที่บอกไปนะก็เดี๋ยวมีกำหนดวันเดินทางแล้วก็วันถึงประเทศไทยที่แน่นอนเนี่ยทางสถานทูตเขาก็จะแจ้งให้ครอบครัวทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ก็นานเหมือนกันเนาะก็คืออันนี้ถ้าหากว่านับจากการขาดการติดต่อก็ตั้งแต่14ใช่ไหม
1: ใช่วันที่14ก็คงจะเริ่มน่าจะเสียชีวิตวันที่14นะที่เขานั่นกันนะคะ
2: ใช่ค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆตอนนี้นะคะแล้วก็ความห่วงใยความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนมันจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนประชาชนเองก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอ่ะใดๆก็ตามไม่ว่าร่างน้องจะเดินทางมาถึงกระบวนการระหว่างทางยังไงหรือว่าสุดท้ายปลายทางตอนเนี้ยครอบครัวสิ่งที่เขาหวังคือเรื่องของความเป็นธรรม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะที่จะต้องติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างเต็มที่อ่ะคุณจารุวีคือไม่ใช่คนไทยอ่ะและยิ่งคนในครอบครัวก็ต้องจิตใจหนักมากนะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือเขาอยากจะรู้เลยว่าทราบจริงๆเพราะที่จริงคือการเสียชีวิตของน้องเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนกันนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องแน่นอนแหละมันก็จะมาคู่กันเรื่องของเงินบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยทางครอบครัวของคุณฮารุนโซโล่เองอ่ะก็ได้โพสต์ข้อที่จริงเหมือนก
1: ัน
2: เรื่องของการติดต่อต่างๆแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เคยมีการเปิดรับการบริจาคใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความตั้งใจเดียวเท่านั้น
1: ค
2: ือการนำร่างน้องกลับมาประเทศไทยไม่ได้ต้องการเงินทองหรือว่าไม่ได้มีเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์เนี้ยถูกไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ตอนนี้คนก็ให้ความช่วยเหลือกันเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที
2: ่น้ำใจแหละที่มันหลั่งไหล
1: แต่ว่าน้ำใจคนไทย
2: นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่เจตนารมณ์ของครอบครัวที่จะใช้แสวงหาประโยชน
1: ์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: มาติดตามกันต่อนะคะก็ยังมีข่าวคราวที่เราจะได้ไปติดตามต่อโดยเฉพาะเรื่องของการที่ไปพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวนะดูข่าวที่น่าสนใจนะที่ทางรฟม.ได้ประชาสัมพันธ์
2: ประกาศเตือน
1: ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงนะคะ
2: โดยเฉพาะคนที่เราต้องมาทำงานใกล้ๆกับเราเนี่ยนะคะก็คือการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ที่เรารู้จักกันดีนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เขามาแนะนำเส้นทางให้หลีกเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตามที่รฟม.แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟสายสีส้มนะคะสายสีส้มอยู่ตรงไหนบ้างนี่เลยเส้นบ้านฉันเองบางขุนนนท์สุวรรณธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและก็ราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงซะหนึ่งก็คือตรงไหนรู้ไหมเส้นทางพิเศษศรีรัตน
1: ์
2: ก็คือตรงด่านยมราชที่เราขึ้นลงกันทุกวันถ้าหากว่ากรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์คุณผู้ฟังต้องการเดินทางไปอย่างฟังไปเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงแยกนางเลิ้งเนาะ เลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนยมราชแล้วก็ลงพระราม9ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังถนนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเส้นที่2ก็คือเส้นถนนศรีอยุธยาน
1: ะ
2: กรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะเส้นทางให้เป็นแบบนี้แยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาถนนพิษณุโลกนะคะเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงศ์เข้าถนนพระราม6นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาถนนศรีอยุธยานะคะวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้เช่นกันส่วนเส้นที่3ก็คือถนนราชดำเนินนอกตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าต้องการเดินทางไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพคือแนะนำลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเช่นกันเข้าทางถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเนาะไปเข้านู่นเลยถนนพระราม5จากนั้นก็เลี้ยวขวาค่ะเข้าแยกราชวิถีถนนราชวิถีผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกเข้าแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมนะ เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพมหานครค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่4นะเส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะทางรฟม.ก็มีการแนะนำให้ใช้เส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะจากนั้นก็ผ่านไปยังวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตและไปยังถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่5นะเป็นเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1กรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.ได้แนะนำเส้นทางแบบนี้ค่ะให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1นะคะแล้วก็ตรงไปถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าให้มีการวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะหากไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดใดๆก็สอบถามข้อมูลเรื่องของการเบี่ยงการจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ06 02-3217-6532นะคะรฟม.เองขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะเนี่ยแหละก็หลีกเลี่ยงกันได้เพราะว่าช่วงนี้เราต้องทนลำบากกันนิดนึงนะถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสะดวกสบายกันแน่นอน
2: นิดนึงนะนิดนึง ต้องอดทนไว้แต่ว่าต้องมีสติในการขับรถช่วงตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันเบี่ยงบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าเล่นโทรศัพท์มือถืออุบัติเหตุบ่อยครั้ง
1: ค่ะ
2: มาดูอีกข่าวนึงที่โหคุณแสงระวีก
1: ็
2: หดหู่แล้วก็เป็นมันกระทบกระเทือนกับภาครัฐภาพลักษณ์ของประเทศไทยมาก
1: ๆการท่องเที่ยวด้วยเน
2: า
1: ะ
2: การท่องเที่ยวสะเทือนไปหมดเลยสยามเมืองยิ้มหายไปเลยนะคะเกี่ยวเรื่องของเนี่ยแหละฆาตกรรม5ศพ
1: ใช่ค่ะ
2: นะซึ่งอาจจะมีมากกว่า2เคสด้วยเนาะคือปมลึกๆของเขาเนี่ยโหเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแล้วกันว่าจริงๆมันเป็นปมตามที่ย่าเขาเล่าเราหรือเปล่าว่ามันมีปมมาตั้งแต่เด็กจนทำให้ส่งผลในเรื่องของทำคดีมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีการร้องเรียนในกระแสสังคมมากมายว่ากฎหมายบ้านเราต้องเด็ดขาดซะทีอย่าปล่อยให้คนแบบนี้ออกมาได้อีกอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกัน
1: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เราทราบกันนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะสองพี่น้องนะที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยปรากฏว่าก็ถูกคนร้ายนะซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละนะคือจริงๆวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่สองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกหมกเนี่ยนะคะโดยทางท่านพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงษ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง2รายแล้วนะคะคือไปถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันนะภายในพื้นที่ป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีโดยหลุมได้มีความลึกประมาณ1เมตรแล้วก็พบว่าผู้หญิงน่ะอยู่ด้านล่างส่วนผู้ชายก็อยู่ด้านบนนะอยู่ในหลุมเดียวกันนะคะทีนี้ก็ไปตรวจสอบจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตหญิงนั้นมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เป็นชายนั้นพบบาดแผลจากกระสุนปืนประมาณ2นัดที่บริเวณท้องแล้วก็ศีรษะแล้วก็พบศพเนี่ยถูกวางไว้กับพื้นดินไม่มีการห่อหรือว่ารองรับใดๆนะคะก็มีการนำร่างขึ้นมาชันสูตรก็พบว่าสภาพศพนั้นยังเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับระยะเวลาการเสียชีวิตแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนั้นยังคงสวมเสื้อผ้าอยู่นะคะส่วนการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตหญิงนั้นเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะขณะที่คำให้การของผู้ต้องหานั้นมีส่วนที่สอดคล้องกับแนวทางการสอบสวนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วยผู้ต้องหารับว่ามีเจตนาชิงรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนก็คือเป็นการพบกันระหว่างทางนะตำรวจก็บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจนะแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างตัวโดยรถจักรยานยนต์ที่นำไปนั้นมีเป้าหมายเพื่อนำไปขายแล้วก็มีการแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะหลังเกิดเหตุเมื่อเริ่มมีกระแสข่าวแล้วก็ถูกสงสัยเนี่ยก็เลยนำรถคันนี้จักรยานยนต์เนี่ยไปฝังเพื่อที่จะทำลายหลักฐานนะคะขณะเดียวกันจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาพบว่าเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพด้วยก็คือมีพ่อแม่ลูกชาวไทยนะโดยคนร้ายที่ชื่อนายป๋องแล้วก็นายธงเนี่ยได้นำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดฝังศพบริเวณป่ามะพร้าวที่หมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงนะซึ่งอยู่จากจุดฝังศพของ2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขุดค้นขึ้นมานะคะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนะตามจุดที่ผู้ต้องหาชี้โดยตำรวจนั้นยังคงติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายนะคือไม่ใช่มีแค่นายป๋องกับนายธงนะยังมีอีก2รายนะคะผู้ต้องหาหรือคนร้ายนะคะโดยมีการระบุชื่อว่าชื่อชัชนันแป้นเอี่ยมหรือนายฟุกแล้วก็อีกคนก็คือชื่อนายอัศดางชูวงหรือว่านายบอนนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อเหตุปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวทั้ง3ศพนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นตำรวจก็ต้องมีการสืบสวนนะผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3ศพที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะก่อนจะควบคุมตัวครอบครัวทั้งหมดเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็นำไปก่อเหตุในพื้นที่ป่ามะพร้าวตำรวจก็เดี๋ยวกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะโดยท่านพลตำรวจโทชาชัยบอกว่าคดีนี้เนี่ยคดีทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยมี มีผู้เกี่ยวข้องรวม4รายก็คือเป็นผู้ร้ายใน4รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดแล้วนะทั้ง4คนเลยนะก็มีการตรวจสอบเพราะว่าผู้ต้องหาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูเพราะอันนี้คือก็เจอ2แล้วอ่ะนะคะ
2: ใช่
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่เห็นบอกว่าญาติของผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัว3ศพเนี่ยโอ้ก็แบบก็เสียใจอ่ะนะคะคือเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยพยายามติดตามหาความจริงมาตลอดระยะเวลากว่า1เดือนนะหลังจากที่พี่สาวหลานแล้วก็พี่เขยหายตัวไปก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆเลยนะนี่อันนี้มาพบนี่ก็นะโหคือจริงๆคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีข้อสงสัยของคดี2นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็คงจะไม่
2: เจอก็คงจะไม่ได้ความคืบหน้าแบบหายจับศูนย์ไปอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้ก็คือความรู้สึกของญาติแหละเขาถามว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรอ่ะ
1: ใช
2: ่ค่ะเพราะอะไรคือช็อกเนาะ
1: ช็อก
2: คือเขาคงช็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่ตามต่ออย่างเงี้ยเนาะเป็นคำพูดที่ออกมาจากญาติอ่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วมันจะยังไงนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอเรื่องของกระบวนการมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องว่ากันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางที่การไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจการติดตามคดีอะไรต่างๆนะคะแต่ณตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยคุณไอนายป๋องเนี่ยนะคะกระทงเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะศาลที่จังหวัดพัทยาไม่ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็พร้อมพวกอีก4คนคือมือฆ่า5ศพเนี่ยเพราะว่ามันมีอัตราโทษสูงมีพฤติการที่มันแบบร้ายแรงนะคะคือในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนด้วยเพื่อจะเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดการกระทำที่ทำให้ได้รับปกปิดความผิดของผู้อื่นด้วยร่วมกันชิงทรัพย์เวลากลางคืนด้วยแต่งกายแบบตำรวจอีกมีอาวุธปืนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระสุนอีกไว้ในครอบครองก็หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแน่นอนนะคะแล้วก็มีคดีที่เรียกว่าอัตราโทษสูงสุดพฤติกรรมร้ายแรงซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านนายกลงพื้นที่ใช่ไหมคุณจ๋าวันนี้
1: ใช่ค่ะนายกก็เรียกว่าบินด่วนเลยทีเดียวคือจริงๆวันนี้นายกมีภารกิจที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะไปดูแปลงนาสาธิตใช่ไหมแล้วก็ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณประพัฒน์พุทธสุธนด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือจริงๆก็ต้องมีภารกิจอีกแหละแต่ว่าท่านก็แบบขอที่จะเดินทางไปที่ชลบุรีคือนายกเนี่ยก็บอกว่าคือคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยคือนายกบอกวันนี้แม้ว่าจะมีเรื่องมงคลเพราะว่าไปงานวันเกิดคล้ายวันเกิดของคุณประพัฒน์ใช่ไหมคะเป็นมีเรื่องมงคลแต่ว่ามันก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนตอนนี้4แล้วนะคะจับได้หมดแล้วคนไทยทั้ง4คนเนี่ยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี
2: ้
1: นะคะเพราะว่าคนร้ายที่เป็นคนไทย4คนเนี่ยไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือว่าฆาตกรรมคนไทยด้วยกัน3ศพเท่านั้นแต่ว่าฆ่าคนไทยทั้งประเทศนะคะทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับต่างชาตินั้นถูกทำลายไปด้วยคนที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีสติสัมปชัญญะคือเพิ่งออกจากคุกมานะแล้วก็ติดยาแล้วก็ก่อคดีแล้วก่อคดีอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นนายกเลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายซึ่งก็ท่านเดินทางไปแล้วนะคะก็จะเดินทางไปดูเนี่ยค่ะในส่วนของคนที่ไปที่หลุมศพด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ก็คือลงพื้นที่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเห็นในเรื่องของกระแสการเรียกร้องให้มีโทษประหารชีวิต
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะมันเลวร้ายจริงๆเขาใช้คำพูดคำหยาบต่างๆนานาในการเรียกมือฆ่าเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าพอมันมีประเด็นแบบนี้เนี่ยก็คือเขาถามว่ามีการถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงมันมีเรียกร้องให้กระแสสังคมเนี่ยเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดซึ่งท่านนายกก็พูดถึงตามหลักการก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายแหละนะแต่การลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมนะคะแล้วท่านนายกก็เดินทางไปฟังสรุปคดีสืบสวนสอบสวนซ
1: ึ่
2: งตรงนี้ต้องบอกว่าโหกระแสสังคมออกมาเรียกร้องกันจริงๆอ่ะให้แบบ มือสังหารโหด5ศพเนี่ยควรได้รับโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตเท่านั้น
1: ใช่อ
2: ย่าให้ได้ออกมาเลยเพราะว่าถ้าลดไปอีกลดไปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ทำแบบนี้อีกเพราะเขาเพิ่งออกมาจากคุกใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็ทำกระทำความผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่เรียกร้องชาวเน็ตตั้งคำถามว่ามันยุติธรรมแล้วหรอ
1: ใช
2: ่โทษถึงประหารแต่ไม่ประหาร
1: อ
2: ่ะถูกไหม
1: คือตรงนี้เองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือบอกขอให้เชื่อเถอะว่าจะไม่ปล่อยเอาเป็นว่าคือจะเอาให้สะสมกับสิ่งที่เขาทำผิดมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แค่2ศพแต่ว่ามัน5ศพเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคิดอย่างไรนายกก็คิดแบบนั้นนะแต่เป็นนายกเนี่ยจะไปพูดไม่ได้นะเดี๋ยวต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยนะก็ต้องเอาจริงเอาจังนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะกระทบไหมในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องเร่งความมั่นใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยนายกก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันกระทบทุกฝ่ายแหละกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็ไปโปรโมทประเทศไทยก็พยายามที่จะขึ้นทะเบียนมัคคุเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยประเทศไทยเรานะก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องกวดขันให้เต็มที
2: ่
1: แต่กรณีนี้เนี่ยเป็นการอ้างว่าเอาป้ายตำรวจไปข่มขู่ผู้เคราะห์ร้ายแล้วก็ไปทำร้ายพวกเขาเพราะนั้นก็ต้องกำชับแล้วก็มีการขยายผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยแหละก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูเพราะว่าเห็นบอกว่าอย่างในธงเนี่ยก็มีการแบบบอกกับตำรวจเหมือนกันว่าถูกในป๋องเนี่ยบังคับให้ร่วมมือ
2: ไม่งั้นจะไปทำร้ายครอบครัวเขา
1: อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แหม
2: ไม่รู้ข้อเท็จจริงอ่ะคือร่วมกันขนาดนี้เลยเหรอ
1: การฆ่าคนมันก็แบบนะมันก็ต้องน่าจะมีความคิดสักนิดหนึ่งอะไรอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยที่ฉันเห็นคลิปของท่านเรวัตนะวันนี้เลยก็บอกว่าก็อนาจใจอ่ะหลังจากที่ทราบข่าวนี้ที่มันเกิดขึ้นมันคือการสังหารเหี้ยมนะ5ศพแล้วท่านก็บอกว่าคนแบบเนี้ยเข้าคุกไม่สลดนะเผลอๆไปเป็นขาใหญ่ในคุกอีกนะคะก็เรียกร้องเหมือนกันเรียกร้องเหมือนชาวเน็ตนี่แหละให้ประหารเถอะนะคะนี่ก็
1: รู้สึกในป๋องจะเป็นน่าจะเป็นหัวหน้าที่เป็นคนแบบนั่นหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าคือจริงๆเขาก็ถูกติดคุกติดตารางมาเนอะแล้วก็เพิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยป้าของในป๋องเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูในป๋องมาแต่เด็กเนี่ยเห็นบอกว่าก็บอกว่าคือก็ยังในฐานะเป็นคนในครอบครัวก็รักหลานนั่นแหละแต่ว่าม
2: าแต่
1: ใช่แต่ว่าโอ้โหทำแบบนี้ก็ไม่อาจที่จะยอมรับการกระทำที่เกิดขึ้นได้
2: คือถ้าไม่ประกัน
1: ใช่คือถ้าเกิดศาลลงโทษเนี่ยก็พร้อมยอมรับแหละไม่ได้จะไปคัดค้านอะไรนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าในป๋องเขาเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษนะอยากทำงานเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาก่อเหตุร้ายในเวลาไม่ถึง2เดือนนะออกมาจากคุกไม่ถึง2เดือน
2: มันต้องเดี๋ยวเราต้องรอฟังคำฟ้องของอัยการแหละเนาะ
1: ใช่
2: นะคะที่สำนวนของแกไอ้ป๋องเนี่ยที่โหดร้ายลงโทษสหารหนักยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคำอ้างของไอ้ธงของไอ้ธงนะคะที่บอกว่าทำเพราะโดนขู่ไม่มีผลนะตรงนี้มันไม่มีผลต่อคดีนะเพราะว่าคุณร่วมกันกระทำความผิดอยู่แล้วนะก็โทษสหารหนักเหมือนกันนะ
1: แต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ทุกคนก็คงจะอาจจะแบบใจชื้นขึ้นได้นิดนึงที่นายกบอกว่าถึงอย่างไรเนี่ยคือไม่ปล่อยให้คดีนี้เนี่ยเงียบหายไปเหมือนกับคดีที่ผ่านมาอยู่แล้วเพราะว่าโหมันกระทบต่อชื่อเสียงประเทศมากๆภาพพจน์ของประเทศอะไรเงี้ยนะเรากำลังไปเดินหน้า
2: ขายของอยู่อย่างเงี้ย
1: นะก็เลยกระทบกันไปหมด
2: เลยนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาบอกว่ากำลังลากด้วยลากคดีก่อนหน้านี้ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งทวงหนี้ไหมยาเสพติดหรือเปล่าคดีเด็กหญิง14ปีที่บางละมุงที่ถูกขืนใจอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
2: คือเดี๋ยวกำลังสาวมาเลยล่ะว่าเป็นยังไงแล้วมันมีมากกว่านี้หรือเปล่า
1: วันนี้เห็นญาติของ2พี่น้องชาวรัสเซียก็นำดอกไม้ไปมอบให้ท่านนายกเหมือนกันนะที่สามารถที่จะทำให้คดีน้องเขากระจ่างขึ้นมาได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกัน
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
10: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
5: ของว่าเราจะเป็นยังไงคะ
12: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
13: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
14: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
15: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: กลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายนะก็ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยนะวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เช้านะไปดูแปลงนาสาธิตแล้วก็บังเอิญว่าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิด77ปีคุณประพัฒน์พุทธสุธนด้วยนะก็ถือว่าเป็นคนที่คนสุพรรณบุรีให้ความเคารพนับถือเนาะลองจากท่านอดีตนายกบรรหารด้วยเหมือนกันนะวันนี้ก็ไปแล้วก็ไปอ้อนคำหวานเยอะแยะมากมายที่สำคัญที่ฮือฮาปรากฏว่าท่านเดินทางท่านนายกนะและคณะเดินทางไปที่วัดเดิมบางหรือว่าที่เขารู้จักกันวัดคงคารามคือวัดที่เราเป็นทางการคือวัดเดิมบางแต่ว่าในพื้นที่อาจจะเรียกวัดคงคารามนี่แหละนะอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณแต่ว่าท่านนายกก็หยิบธูปแบบก้านใหญ่เลยนะก้านเดียวก้านใหญ่เลยแล้วปรากฏว่ามันจะมีเลขอยู่นะเป็นเลข996 996แล้วปรากฏว่าอะไรคุณลักษณ์หวยออก
2: 69เลขกลับกัน
1: 69ใช่คือถ้าเกิดคนซื้อเนี่ย
2: คือซื้อตามนะคือมันไม่ได้ตามไงวันนี้คุณไม่ได้ทำพื้นที่ไง
1: ซื้อแบบคือแล้วโหเห็นบอกที่สุพรรณกันนี่เฮกันแบบคือมันจะบอกว่าคือมันคงไม่ใช่เฉพาะที่สุพรรณเพราะว่าข่าวนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้า
2: 7ชั่วโมงที่แล้ว
1: ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วประชาชนทั่วประเทศเนี่ยจะไม่เห็นข่าวนายกเหรอมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าโหคอหวยเนี่ยเฮกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านไปเนี่ยไปไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณเป็นท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองนะเป็นการเอาเลิกเอาใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของท่านนายกนะคะนี่แหละก
2: ็ยิ้มเลย
1: ให้โชคให้ลาบกันไป
2: นี่ใครไปถามเรื่องแบบนี้ท่านตอบแบบอารมณ์ดีนะ
1: อารมณ์ดี
2: ใช่ไหมเรื่องอะไรแบบเนี้ยจะอารมณ์ดีแล้วก็แบบนะ
1: แต่ทูบใหญ่จริงๆนะทูบใหญ่มาก
2: ที่เขาจุดไหว้อะนะเนี่ยดิฉันเห็นภาพแล้วมาใต้ฐานท้าวเวสนะเมื่อเช้าใหม่ดิฉันไม่เห็นนะจริงๆเป็นคนที่เคารพบูชาท้าวเวสนะเคยถูลอตเตอรี่5ใบ
1: เห็นไหม
2: จริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ถูกอีกเลย
1: นี่แหละก็นายกลงพื้นที่ก็ไปหยอดคำหวานที่สุพรรณหน่อยนะคะคือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปจอดที่งานวันคล้ายวันเกิดคุณประพัฒน์ก่อนเพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกทีเดียวก็ชาวสุพรรณก็ให้ความอบอุ่นกับท่านนายกมากๆนะคะที่อำเภอศรีประจันนะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปหลังจากที่ไปดูแปลงสาธิต เรื่องของ
2: ปลูกข้าวต้นตาม
1: ใช่นะคะก็เดินทางมาที่บ้านของคุณประพัฒน์โทสุธนโพธสุธนนะคะซึ่งเป็นสสสุพรรณบุรีตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยหมดแล้วมาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด77ปีของคุณประพัฒน์ก็ต้องเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดสุพรรณเลยทีเดียวนะคะกางเต็นท์กันแบบเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยประชาชนนี่มาร่วมฉลองกันเยอะแยะมากมายนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปแล้วก็มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไปก็เยอะนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาล อะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็อยู่บ้านใกล้เดินเคียงอยู่อ่างทองนะก็มาที่สุพรรณด้วยท่านนายกเนี่ยได้พูด บอกว่าตอนนี้ทุกคนทราบดีค่ะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเราทุกคนเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือผู้ที่เรายึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในด้านความรักชาติรักแผ่นดินรักประชาชนนะผู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่พวกเราพร้อมใจกันมาในวันนี้ก็คือลูกพี่ของเราเองก็คือท่านประภัสโพธสุธนนะคือท่านนายกพูดด้วยนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดการของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่แล้วก็ท่านนายกบอกว่าคือขอบคุณชาวสุพรรณบุรีนะคะที่ได้มอบให้กับตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้มาฝากเนื้อฝากตัวนะคะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ได้มาเกือบยกอ่ะ
2: ยกน
1: ะ
2: คะอ้อนว่ารอบหน้าคงต้องมาทั้งจังหวัดแล้ว
1: นี่ต้องขอทั้งจังหวัดต้องขอทั้งจังหวัดนะคะก็
2: ทำงานจะได้สะดวกคล่องแคล่วนี่เหมือนหาเสียงตลอดเวลานะถ้าหากว่าดูอายุแล้ว
1: ก็เป็นการพูดอ้อนอ่ะนะนั่นแหละ
2: ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะได้เป็นรัฐบาลแล้วพร
1: ้
2: อมจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนแหละอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ไม่ดูด้วยว่าส.ส.มาจากพรรคไหนแต่ถ้าส.ส.มาจะพักนี้แบบแล้วเป็นจังหวัดเดียวเนี่ยมันจะดีไงขับเคลื่อนอะไรได้เต็มที่นะก็ตามนั้นละค่ะก็ไม่เป็นไรได้มา4จาก5ก็เหมือนว่าเหนือขอแล้วกันอะไรประมาณนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไปลงพื้นที่ในนามในบทบาทของหัวหน้าพักเนา
1: ะ
2: นะคะแล้วก็บอกว่าต้องล็อกวัดล็อกเลยไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้วันที่1เนี่ยต้องมาที่สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการลงพื้นที่อย่างสนุกสนานนะคะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนพี่น้องภาคภูมิใจไทยสุพรรณเนี่ยมีความสนุกสนานเหมือนพี่น้องคานตามกันมาเขาว่าก็โอ้แนบเนื้อชิดใกล้เลยล่ะที
1: คือมีความใกล้ชิดอะนะคือจริงๆในส่วนของคุณท็อปบราวุธเองนะก็ตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะ
2: ก็กระทรวงใหญ่นะเขาว่าไปนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราดูการเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกก็พอลงพื้นที่เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปแค่งานมันเกิดอย่างเดียวหรอกก็ได้ไปดูพื้นที่ดูชาวนาเกษตรกรในแปลงผักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปพูดเกี่ยวเรื่องของขอให้คำสัญญาพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ต้องทำคือเรื่องของระบบชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะคะที่ต้องมารองรับก้อนน้ำต่างๆจากภาคเหนือที่มันไหลลงมาท่านบอกว่าท่านเองก็ได้ทำการศึกษาอนุมัติงบต่างๆไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดป้องกันปกภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมจะเข้ามาพี่น้องทำนาก็จะลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณต่างๆท่านก็พูดว่าก็อนุมัติตามกรอบที่อำนาจที่ท่านนายกจะสามารถดำเนินการได
1: ้
2: เพื่อแก้ไขปัญหาของภาพรวมหลักนะคะแล้วก็สุดท้ายทิ้งท้ายหยอดคำหวานจริงๆว่าขอบคุณความไว้วางใจที่พี่น้องชาวสุพรรณให้ไว้กับผมในฐานะภาคภูมิใจไทยนะคะ
1: คือจริงๆพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเรื่องของการเมืองช่วงที่ผ่านมามันจะมีข่าวคลาวกระแสข่าวนะคือ
2: ขนมบุเ
1: ล่ก็คือแบบไม่แน่ใจว่าคือข่าวมาจากไหนแล้วปล่อยเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของลูกทงลูกเทพอะไรอย่างนี
2: ้
1: น
2: ะก็มาเรื่อยๆ
1: ก็คือจะมีปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2: สมช.
1: นักข่าวก็เลยได้เจอกับคุณชัยชนกชิดชอบนะเป็นเลขาธิการพรรคด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้สอบถามเรื่องนี
2: ้
1: นะคะคือก็สอบถามท่านก็บอกคือจริงๆถามลักษณะเหมือนว่าเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐมนตรีกลุ่มลูกเทพอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีข่าวลามไปถึงขนาดว่าลัมตรีบางคนไม่มีผลงานคนที่จะปรับครม.อะไรอย่างนี
2: ้
1: คุณชัยชนกบอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าจริงๆว่าถ้าเกิดว่าจะพูดโดยตัดเอาเรื่องของลูกเทพออกไปเนี่ยก็เลยคิดว่าครม.นั้นต้องมีการพิจารณาผลงานของลัมตรีทุกคนอยู่แล้วคือมันจริงๆไม่ใช่เฉพาะกลุ่มลูกเทพเท่านั้นแล้วก็คุณชัยชนกบอกว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องถูกประเมินผลงานเช่นกันนะเพื่อที่จะให้ครม.ชุดนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเพื่อชาติแล้วก็ประชาชนนั่นเองนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามว่าเอ้าแล้วช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะสมละ6 เดือนหรือ1 ปีอันไหนที่มันจะน่าเหมาะสม คุณจะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะควรจะให้เวลาทำงานหน่อยนะซึ่งเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคุณชัยชนกเองมองว่าครม.มีผลงานเยอะนะเยอะมากด้วยแล้วก็พอมีประเด็นไหนขึ้นมาเนี่ยก็มีการสามารถจัดการปัญหาได้ทันทีนะไม่ใช่แบบผิวเผินด้วยแต่ว่าแก้ไขไปถึงโครงสร้างอะไรประมาณนี้หลากหลายประเด็นเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายอย่างที่กำลังแก้ไขกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เวลาการทำงานมากกว่านี้นะแล้วก็ที่บอกว่าจะแก้ไขไปถึงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่ก็มีการแก้ไขยังเป็นรูปธรรมมาแล้วแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนอย่างเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะอันนี้ก็แก้ไขเหมือนกันหัวถึงขนาดแบบได้คนเกี่ยวข้องมาลูกกี่คนกี่คนอะไรอย่างนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันต้องใช้เวลานะคะก็มีการสอบถามอีกบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแค่ไหนแล้วถึงจะพอนะคุณชัยนุกบอกว่าส่วนตัวคิดว่าต้องน่าจะนานกว่า4เดือนน่ะตอนนี้มัน4เดือนกว่าๆผ่านมามันน่าจะนานกว่านั้นน่าจะสัก
2: ไตรมาสเองทํางานเพิ่ง1ไตรมาสเอง
1: ถูกก็อาจจะ6เดือนแต่ว่าส่วนตัวจริงๆบอกว่าถ้าเกิดว่า1ปีเนี่ยกําลังสวยนะกําลังสวยเลย
2: ปีนึงของคนทํางานเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่คนที่ได้รอรับผลกระทบเนี่ยคุณสังขวี
1: นั่นน่ะสิน
2: านอยู่นะแล้วเดี๋ยวพอ4เดือนใช่ป่ะนี่เหลือเท่าไหร่พลัสอ่ะโครงการพลัสอ่ะจะหมดแล้วแล้วแค่2เดือนมะนะแต่ซึ่งก็บอกว่าโอ้ปีนึงนี่เหมือนข้าราชการทํางานแบบวัดผลตัวชี้วัด KPI 1ปีเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ตามโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนออกมาแตะเบรกแหละ4เดือนเองอย่าเพิ่งรีบปรับ6เดือนปีนึงแล้วกันเหมาะสมเนี่ยคือ1ปีนะ
1: ก็เห็นบอกว่าวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเหมือนกันนะว่าในเรื่องของการปรับครม.จริงๆเมื่อวานน่ะท่านก็พูดก่อนแล้วล่ะว่าการปรับครม.เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะไม่อยากพูดไปก่อนเดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวก็จะผูกมัดอีกนะคะแล้วก็มีการแบบไปเน็บๆรายการบางรายการด้วยที่พูดถึงข่าวเรื่องนี
2: ้
1: นะว่ารู้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือท่านนายกก็ออกมาพูดเรื่องของการปรับครม.ด้วยเหมือนกันท่านก็บอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือจริงๆนายกบอกว่าการปรับครม.เนี่ยมันก็ต้องดูวันนะ
2: ดูเลิกเหร
1: อดู
2: ต้องดูเลิกใช่ไหมคือเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านักข่าวไปถามเมื่อวานเนี่ยถามคุณชัยชนกที่ทำเนียบใช่ไหม
1: ที่ประชุมสมชนี่แหละ
2: นักข่าวที่ตามไปที่สุพรรณก็ไปถามบังเอิญวันนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเกี่ยวเรื่องนี้ก่อนว่าคุณณัชชาติวงประเสริฐส.ส.สุพรรณพรรคกล้าทำไง
1: ใช่เขาไปด้วย
2: ร่วมงานประเด็นนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันซึ่งมันประจุการดึงเชื่อมโยงอะนะเพราะก่อนหน้านี้มันมีการสลับขั้วสีโค้งสีเขียวอะไรเข้ามาด้วยก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะวันนี้ก็เห็นพรรคกล้าทำก็มาอวยพรวันเกิดเหมือนกันซึ่งท่านนายกก็บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณประภาสก็คนรักคนนับถือทั่วสุพรรณ
1: อ
2: ะอย่าถามแบบนี
1: ้
2: ถามจักรจี้แล้วไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักข่าวก็ถามต่อก็คุยชวนคุยว่าเรื่องที่ต้องถามคือถามว่าให้มีความรักความสามัคคีกันกับพรรคกล้าทำมาแสดงความดียังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามไปว่าเลือกตั้งสมัยหน้าภูมิใจไทยจะได้รับส.ส.ยกสุพรรณเนี่ยนายกบอกว่าแข่งขันก็คือการแข่งขัน
1: ค่ะ
2: พอมาเรื่องแข่งขันทีนี้ล่ะนักข่าวก็เลยขอแตะนิดนึงนะไปถามเรื่องของการจะมีการปรับครม.เร็วๆนี้คุณอนุทินตอบแบบอารมณ์ดีอ่ะใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรนะปรับครม.ช้าๆนี้อะไรเงี้ย
1: คือ
2: ให้มันกำกวมไง
1: ก็จะมีลูกเล่นอะไรแบบนี้
2: ให้มันมีความกำกวมเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อวานพอเราพูดถึงเรื่องของการสลับขั้วพรรคสีเขียวสีอะไรเงี้ยเนาะที่มันมีข่าวเนี่ยเหมือนเมื่อวาน
1: มีดีลลับกันอีกแล้วอะไรประมาณนี
2: ้ประเด็นนี้ก็เหมือนมีการไปถามคุณชัยชนกด้วยใช่ไหมจากที่ที่หลังการประชุม
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้คุณชัยชนกก็บอกว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้หรอกเพราะว่าตอนนี้ก็รับนะว่าปัญหาวิกฤตรุมเร้าหลายเรื่องเลยที่ครม.ต้องโฟกัสต้องทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าครม.ทำหน้าที่ได้ดีก็ไม่ว่าจะมีการวางแผนหรือเดินเกมการเมืองแบบไหนเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภายในพรรคแล้วก็มันเชื่อมโยงหลายๆเรื่องราวอะไรเงี้ยนะคะมาตอนนี้เหมือนกันหมดซึ่งนายกเองก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าท่านนายกก็โต้อะนิดนึงบอกว่ายังไม่มีมูลใช่ไห
1: ม
2: ใช่ไหมคะก็บอกว่า ยังไม่เมื่อวานใช่ไหมบอกว่ายังไม่มีมูลนะแบบไม่ได้มีแผนดึงพรรคไหนมาร่วมขั้วใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มทยอยออกมาให้มาพูดเขาเรียกอะไรอ่ะยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสื่อสารถ้ามันมีข่าวแบบนี้ออกมาปล่อยข่าวเราก็ต้องเร่งปล่อยกลับเหมือนกันว่าไปในทางเดียวกันว่ายังไม่มีแล้วมันก็ต้องให้เหตุผลรองรับอะไรต่างๆด้วยนะ
1: ก็นายกก็ยืนยันแล้วแหละว่าถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับอย่างเงี้ยคือชัดเจน
2: ชัดเจนเมื่อก่อนนี้แกบอกว่าปรับไม่ปรับขอให้วัด KPI ใช่ไหมว
1: ั
2: ดผลงานแล้วก็เร่งทำกันใหญ่ลงพื้นที่เราอ่านข่าวกันแทบไม่ทันใครไปไหนมาไหนบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: คะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
16: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
17: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
18: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
19: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
20: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
21: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยง

0: ขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างกลุ่มปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
1: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดชัดพร้อมขยายผลที่มาอาวุธปืนและยกระดับการเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
3: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดตั้งแต่ก่อนต้องโทษก่อนการก่อคดีฆาตกรรมนี้จึงได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพิ่มเติมซึ่งในส่วนการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะมีข้อมูลพบทั้ง2คนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว7ปีโดยถือวีซ่าการศึกษาและมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งขณะที่การสอบสวนและตรวจสภาพผู้เสียชีวิตภายนอกไม่พบร่องรอยการกระทำชำเราแต่มีการใช้อาวุธสังหารซึ่งขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดประกอบสำนวนการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีการก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม
4: ่ทีมงานตำรวจเนี่ยกำลังที่จะตรวจสอบครับแล้วยังไม่ได้เกิดจากคำรับสารภาพแต่คิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งดูจากแผนประทุษกรรมแผนการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดูจากสถานที่ที่นำศพไปฝังเนี่ยเรากำลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมจากพฤติกรรมนี้ครับ
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายธนาหรือป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือธงศรีนินนายอัสดางหรือบอลและนายชัชนันหรือฟุกขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยว

0: ร่วมกันฝังซ่อนเร้นและทำลายศพและอีกหลายข้อหาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้ง3รายเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและติดตามขั้นตอนการฝากขังผู้ต้องหาแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือพูดคุยเนื่องจากยังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถึงที่สุดโดยเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความสำนึกและหากได้รับการปล่อยตัวออกมาอาจกลับไปก่อเหตุซ้ำผานิชคาดนาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ของฮาลุนโซโลโดยมีประกันภัยการเดินทางทุนประกัน5ล้านบาท
2: นายชูศักดิ์ประมวลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮาลุนโซโลให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วทั้งนี้บริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศขณะที่วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการด้วยความโปร่งใสคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะ พื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
3: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมค่ะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมอำเภอกันทรารมและที่ว่าการอำเภอราศีสไลพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับคนทำผิดได้อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA อำเภอราศีสไลพร้อมเน้นย้ำว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอาทิการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปการลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับการใช้ไฟบ้าน200หน่วยแรกและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลการจำหน่ายล็อตแรกวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายล็อตที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
4: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทาง Bond Connect และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า Small Lot First ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
1: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเอกนิติได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดนอกกรอบตอบโจทย์อนาคตพร้อมระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยการนำคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบนโยบายการคลังที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับมวลน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
5: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยปราการและอำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงได้แก่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
8: าตรการช่วยลดค่าครองชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้ง เริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านในวันนี้ที่เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากกองทัพสหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านยังเน้นย้ำว่าช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงและอ่าวเอเดนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายขณะที่นายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นเคียฟของยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งของยูเครนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมบรรทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
12: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
13: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
12: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
14: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้1สิงหาคม2569นะครับคุณอุเทนพรหมจัยควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับคุณอเครศคัมภีระนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้มาในชุดฟุตบอลทีมชาติไทยครับเราจะเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะครับในเวลา20 นาฬิกาในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับนะครับนัดที่2นะเจอกับมาเลเซียนะครับรอบแรกเราชนะมานะครับชนะลาวมานะส่วนมาเลเซียชนะมา2นัดนะครับแล้วก็คู่ที่ก่อนหน้าที่กําลังแข่งขันกันอยู่เนี่ยเป็นคู่ของฟิลิปปินส์นะครับในกลุ่มเดียวกับเราเจอกับลาวฟิลิปปินส์นําอยู่ 4-1 นะน่าจะไม่มีปัญหาคว้า3แต้มนะครับส่วนไทยเจอกับมาเลเซีย 20:00 นเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันถึงคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับCV Cup นะครับสนามแรกของไทยนัดที่2นะเรานัดแรกชนะอินโดนีเซียมา3-1เจอกับฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นะครับนัดแรกนี่ฟิลิปปินส์เนี่ยนัดฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามมานะเวียดนามเจ้าภาพชนะฟิลิปปินส์มา3-1เซตเมื่อวานนะฟิลิปปินส์แพ้มานะครับแล้ววันนี้ไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก่อนหน้านั้น30กว่าครั้งเราเจอเราไม่เคยแพ้นะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาวันนี้มีเสียวครับโอ้โหไทยอันดับที่17ของโลกครับแชมป์เอเชียแชมป์ซีเกมล่าสุดนะฮะอันดับที่14ในชาติลีกปีนี้เอาชนะฟิลิปปินส์ทีมอันดับที่62ของโลกและอันดับที่4 4เกมล่าสุด3-2เซตนะคุณผู้ฟังแม่เป็นไปได้ครับ3-2เซต25 17 19 25 25 15 18 25และเซตสุดท้ายเซตตัดสินชนะ15-10แบบคืนเลยนะครับแม่นะเกือบแพ้นะแต่ว่ากว่าชนะได้นี่แม่เล่นกันถึง5เซตนะครับก็เราก็ได้แต้มเพิ่มอีก2คะแนนนะครับเป็น5คะแนนนะนำไปจากฝูงชั่วคราวในการแข่งขันคราวนี้นะครับก็ชนะ2นัดพรุ่งนี้นัดที่2เจอกับเวียดนามนะเจอกับเวียดนามในนัดสุดท้ายสัปดาห์แรกนะฮะนัดที่2พรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะครับก็เจอกับเวียดนามนะฮะซึ่งจะแข่งขันกับอินโดนีเซียกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นการลุ้นกันนะครับไทยกับเวียดนามว่าใครจะได้แชมป์ในสนามที่1ครับแต่ว่าโอ้เรานี่อย่างที่บอกนะฮะเรามีตัวหลักนะมาไม่ครบใช้ดาวรุ่งขึ้นมาคนออนกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับเมื่อวานตอนที่ชนะอินโดนีเซียมาคนออนก็บอกนะถ้าเล่นแบบที่ชนะอินโดนีเซียเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าจะไม่ง่ายนะถ้าเล่นแบบเจอกับอินโดเจอฟิลิปปินส์ก็จะชนะไม่ง่ายและรวมถึงนัดสุดท้ายเจอกับเวียดนามก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับต้องมั่นคงแน่นมั่นคงคมตบรับดีกว่านี้ประมาณนั้นนะครับอินโดนีเซียเจอเจ้าภาพเวียดนามนะครับ19:00 นนะครับส่วนข่าวดีก็คือเรื่องของสัปดาห์ที่2สนาม2นะที่จะไปแข่งขันกันที่เชียงใหม่นะครับระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนะที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับบัตรจำหน่ายนะครับในการแข่งวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับบัตรเปิดจำหน่ายนะครับนะฮะเริ่มต้นใบละ100บาทนะครับนะฮะผ่านช่องทางออนไลน์ 2,100 ใบนะครับคุณฟังครับบัตรใบละ100บาทนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ 2,100 ใบนะครับเป็นบัตรเข้าชมวันศุกร์700ใบศุกร์ที่7สิงหานะครับบัตรเข้าชมวันเสาร์700ใบแล้วก็บัตรเข้าชมการแข่งขันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม700ใบนะครับเปิดจำหน่ายวันจันทร์ที่3สิงหาคมนะจบแมตช์ที่เราเจอเวียดนามพรุ่งนี้แล้ววันจันทร์นะครับก็เปิดเลยนะนัดที่แข่งที่เชียงใหม่นะครับ1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วได้2วันวันละ1ใบนะครับแจ้งก่อนนะแล้วก็นี่คือออนไลน์นะครับผ่านทาง The Connect The Concert ขออภัย The Concert นะ The Concert Application นะครับส่วนออฟไลน์ออฟไลน์นะครับแบ่งเป็นแมตช์การแข่งขันในวันศุกร์นะครับ 1,700 ใบบัตรเข้าชมวันเสาร์ที่7เสาร์ที่8สิงหาคม 1,700 ใบและบัตรเข้าชมวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมอีก 1,700 ใบนะครับทั้ง3วันเนี่ยเปิดจำหน่ายวันเดียวนะครับวันพฤหัสที่6สิงหาคมเวลา9นาฬิกานะครับบัตรเข้าชมวันที่7 8 9นะเปิดจำหน่ายนะแบบออฟไลน์คือเดินเข้าไปซื้อ วันที่6สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.นะครับพี่น้องเชียงใหม่ครับพี่น้องที่ทางภาคเหนือครับวันที่6สิงหาคม 9:00 น.ที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2ใบต่อ1วันนะ2ใบต่อ1วันนะครับซื้อ3วันก็ได้แต่ได้ก็ไม่เกิน6ใบแหละนะจะซื้อวันที่7ก็ได้แค่2ใบนะซื้อวันที่8ก็ได้2ใบซื้อวันที่9ก็ได้2ใบประมาณแค่นี้1คนได้2ใบนะครับและไปซื้อต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับการชำระเงินนะครับมีแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับความเคลื่อนไหวรายละเอียดต่างๆนะไปที่เพจของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะเขาจะมีรายละเอียดในการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับรีบซื้อนะครับไปเชียร์สาวไทยกันที่เชียงใหม่นะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยครับเจอกับมาเลเซียในอาเซียนครับนัดอาเซียนคัพนัดที่2นะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม B นะช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถาน20 นาฬิกาวันนี้นะครับซึ่ง11ตัวจริงของเราอันเทนฮันสันนะครับวางเลยนะครับผู้รักษาประตูกำพลปฐมอักขกุลนะครับผู้รักษาประตูหมายเลข2ณัฐพงษ์สาริยาครับหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5เสกสรรราตรีหมายเลข6สารัตอยู่เย็นกัปตันทีมนะครับหมายเลข7คณะคำยกหมายเลข9ยศกรบุรพาครับหมายเลข13อูเซมาเที่ยงคามนะครับหมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพิมายหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมและหมายเลข21ชัยพลอดทนนะฮะนี่คือ11ผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับ20 นาฬิกานะ20 นาฬิการอเชียร์กันนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยเวียดนามเสมอสิงคโปร์0-0นะเวียดนามมีแค่4คะแนนจาก2นัดนะครับส่วนสิงคโปร์มี7คะแนนจาก3นัดนะในกลุ่ม A นะครับก็ไปเชียร์กันนะครับถ่ายทอดสดทาง Television Now นะครับแล้วก็ในหน้าสนามก็ยังมีบัตรจำหน่ายนะครับบัตรจำหน่ายให้เข้าชมกันนะครับให้กำลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีชุดใหญ่หลายคนไม่ติดชุดนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม FIFA Day ใช่ไหมนะครับแต่เราก็ไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้นะครับเอเชียนคัพ2026นะครับนะของเราก็เต็มที่แหละตั้งเป้านะตั้งเป้าว่าเนี่ยนะได้ลุ้นกับมาเลเซียนะครับตั้งเป้าแชมป์ล่ะฟุตบอลทีมชาติไทยผมก็ความหวังอะนะเราเล่นก็ต้องการแชมป์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นโค้กคัพนะครับอายุ17ปีนะครับไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับรอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโซนสุดท้ายของประเทศไทยวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับที่สนามศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนามที่1และ2นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกอัสสัมชัญเจออัสสัมชัญครับโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดแล้วก็เป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดชนะอัสสัมชัญ2-0นะครับได้ประตูจากภูริวัฒน์บัวเจริญและศรีวัฒน์ว่าเอียดนะครับ2-0ทำให้อัสสัมชัญยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอีกคู่หนึ่งทรูแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับก็ปรากฏว่าคู่นี้เล่นในเวลาเสมอกันไป0-0ยิงจุดโทษเป็นทรูแบงคอกยูไนเต็ดคมกว่านะแม่นกว่าชนะไป4-2นะครับก็ทำให้อัสสัมชัญยูไนเต็ดและทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเป็น2ตัวแทนโซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านก็รอบสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็เพื่อจะหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศที่รอบชิงชนะเลิศนะครับที่สนามสุพัชราไสในวันที่22ถึง23สิงหาคมนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ2สิงหาคมนะครับก็อัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเวลา 13:00 นนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะอีกรายการหนึ่งเป็นแบดมินตันนะครับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาขออภัยคุณผู้ฟังเรายังเหลือ1คู่นะครับแข่งคู่ดึกก็เป็นประเภทหญิงคู่นะครับเมื่อวานนี้เราชนะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเมื่อวานนี้คู่ของเราเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือแพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัตจังณปภากรตุงคาสถานนะครับคู่มือ36ของโลกเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะเมื่อวานนี้ซียูโหลกับโรลานิก้าไมซาร่านะฮะคู่มือ61ของโลกนะชนะไป2-1เกมนะครับ11 21 22 20และ24 22ใน2เกมสุดท้ายเนี่ยพลิกแซงมาชนะได้นะครับระทึกอ่ะนะครับแล้วผ่านเข้าสู่รอบรองแต่ว่าวันนี้รอบรองนะครับไปเจอกับสาวญี่ปุ่นครับก็คือซูมิเร่นาคาเตะกับอิมุขออภัยมิยุทากาอาชินะฮะคู่มือ71ของโลกจากญี่ปุ่น แพ้ในรอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายครับชนะไปก่อน21-18ชนะไปก่อนแต่ว่าแพ้11-21และ16-21ตกรอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับระดับอาชีพระดับ WTA 125รายการออสลัมบราวแวนโอเพ่นนะครับเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า 3,857,100 บาทที่แคนาดารอบรองชนะเลิศนะครับไหมบัญชยาสว่างแก้วนะครับมือ111ของโลกนะครับมืออวังอันดับที่2ของรายการเจอกับมือ119ของโลกนะครับแล้วก็มือ3ของรายการจากออสเตรเลียทางด้านของเทล่าเพรสตันนะครับแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ1-2เซตชนะไปก่อนในเซตแรกนะฮะ7-5แล้วก็แพ้3-6และ3-6นะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่ก็ได้เงินรางวัลประมาณ 11,705 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 392,585 บาทนะครับแล้วก็จะมีคะแนนสะสมอีก49คะแนนนะครับอีกรายการหนึ่งเป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP ทัวร์ระดับ250รายการมิเฟลเทนนิสโอเพ่นเงินรางวัลกว่า99,790 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ30ล้านบาทที่เม็กซิโกนะครับชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับนัทปัชยาอิสโรนะครับนักเทนนิสไทยคู่มือคู่93ของโลกนะจับคู่กับโจชัวปารีสนักเทนนิสจากสหราชอาณาจักรนะครับคู่มือ96ของโลกเข้าสู่รอบก่อนรองนะฮะเจอกับคู่ของบราซิลนะออแรนโดลูสจับคู่กับราฟาเอลมาโตสนะครับคู่มือ38และก็39ของโลกนะครับแพ้ไป0-2เซต16และ57ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับไปดูกอล์ฟรายการ AIG Women Open นะครับในวันที่2นะครับนะรอบ2โปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกนะครับหลังจากที่วันแรกนำเดี่ยวนะ7โอเวอร์พาร์นะวันที่2ตกลงมานะครับอยู่ที่3รวบอย่างที่ผมรายงานนะครับก็ตกลงมานะครับเหลือการแข่งขันวันนี้อีก2วันนะครับก็รอลุ้นนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ตามลุ้นกันอยู่สำหรับกอล์ฟรายการนี้นะฮะก็ผมพยายามไปดูคะแนนไลฟ์สกอร์ล่าสุดนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยลีดเดอร์บอร์ดนะที่นำอยู่ของเราเนี่ยทางเกาหลีนำอยู่นะทางด้านของผู้นำวันที่2นะฮะก็คือรายูแฮรันจากเกาหลีใต้นะฮะวันนี้เนี่ยสกอร์ตอนนี้7อันเดอร์นะฮะทางด้านของญี่ปุ่นอีกคนนึงนะชิโร่คุวาอิฮะ6อันเดอร์พานะครับอาทิอาทิติกุลนะครับโปจิโน่นะครับ5อันเดอร์พาอยู่ที่3ร่วมนะเท่ากับทางด้านของเยเรมี่นอนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับก็นี่คือโปรแกรมในวันนี้นะซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าต่อไปนะใน2วันที่เหลือนะครับวันนี้วันที่3นะอีก2วันอีกวันนี้แล้วก็แข่งขันในวันที่3แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึงจะรอลุ้นนะครับว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ของเราหลายๆคนก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่นะชนตีวรรณแสนนะครับเปอร์กอฟของเราก็อยู่ที่6ร่วมนะครับสกอร์2อันเดอร์พาร์นะครับส่วนมือ1ของโลกนะตอนนี้อยู่ที่14ร่วมครับเนลลี่คอสตานะครับก็ลุ้นๆกันอยู่นะครับนี่คือกอล์ฟนะครับคนอื่นๆก็เอริยาจุฑานุการนะโปรเมโปรเปียโนอภิญญายุบลอภิญญายุบลนะครับอยู่ที่31ร่วมโปรแพตตี้นะครับประพังกรทวัฒนกิจ4โอเวอร์พาร์ที่55ร่วมนะครับเชียร์สาวไทยกันนะครับขอบคุณนะคุณนิตยาเข้ามาทักทายกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันนะครับคุณพี่พิสมัยคุณสุภวรรณคุณมาลีคุณยุทธนะเข้ามาทักทายกันนะครับคุณมาลีคุณนิลวรรณคุณรจนาคุณพี่สุจิตรานะครับคุณประพัฒน์ขอบคุณมากนะครับจากกอล์ฟนะฮะไปดูเรื่องของความเร็วโมโต GP นะครับประกาศออกมาแล้วนะครับว่าบุรีรัมย์นะครับจะเป็นเฟิร์สนี่นะเปิดฤดูกาลนะเฟิร์สเรสนะครับก็คือการแข่งขันเปิดฤดูกาลของโมโต GP นะครับในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งโมโต GP นะครับนะการแข่งขันจักรยานการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP นะครับในปี2027นะครับสนามแรกสนามเปิดฤดูกาลเหมือนเดิมครับ ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับ 5-7 มีนาคมก็หมายความว่าสนามช้างก็จะเป็นสนามเปิดฤดูกาลใหม่3ปีติดต่อกันครับปี2025 2026และ2027นะครับปีหน้า MotoGP จะเป็นการแข่งขันสนามแรกของระบบรถแข่งขันกติกาใหม่นะครับ850 cc อีกด้วยนะครับลด cc ลงมานะแต่เพิ่มกำลังม้าหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับเมื่อก่อนที่พันใช่ไหมลดเหลือ850 cc นะครับก็คงลุ้นกันอยู่รอติดตามกันนะสำหรับ MotoGP นะครับแต่ว่าในปีนี้ยังไม่จบนะครับก็ลุ้นกันต่อว่าใครจะได้แชมป์นะครับนะโอเคมาตินนะเบเชติแล้วก็มาร์คมาเกสก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวก็หรือว่าไอโอกุระก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวที่ลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับก็รอติดตามกันแต่ว่าปีหน้าเปิดที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับส่วนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BIC Superbike Championship นะครับสนาม2นะฮะซึ่งแข่งขันกัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับในสนามแรกนั้นโอ้โหขับเคี่ยวอย่างสุขสนานนะครับแล้วก็อย่างตื่นเต้นนะครับนักบิดทุกคนมาสนามที่2อีกครั้งหนึ่งนะเป้าหมายก็โพเดียมนะครับแล้วก็สร้างผลงานให้กับตัวเองแล้วก็ค่ายต่างๆนะครับรุ่นใหญ่อย่าง 1000cc วันนี้นะตำแหน่งโพก่อนนะวันนี้หาตำแหน่งโพออฟสตาร์ทหัวแถวแล้วพรุ่งนี้รอบเมนเรสนะไปดูว่าใครจะได้แชมป์นะครับในตำแหน่งโพวันนี้เนี่ยดีคลานเคเบอรี่นะนักบิดจากออสเตรเลียนะฮะจากทีมสวิฟต์โกลเรซิ่งนะครับผู้ชนะสนามแรกก็ยอดเยี่ยมอยู่นะทิ้งห่างอันดับที่2อย่างชยากรแซ่อ่องนะนักบิดจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricant นะ1ต่อ 1.2 วินาทีถือว่าเยอะนะนะครับรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc พวกนี้รุ่นกันนะครับส่วนในรุ่นซุปเปอร์สต็อก 1000cc นะครับก็ตะวันตั้งกิจเจริญกุลนะจาก TK Honda Idemitsu สิทธิผลดิเรกนะครับก็อยู่หัวแถวหน้าโพนะแล้วก็มีทางด้านของ Eden Town นะนักบิดจากอเมริกันลาวิต้าทีมเอเชียอยู่ที่2นะครับคุณผู้ฟังงงๆเอ๊ะรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc รุ่นซุปเปอร์สต็อกนะซุปเปอร์ไบค์ 1000cc ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันยังไงเอาคล้ายๆกันแล้วกันนะเรื่องของล้อนะล้อมีดอกกับล้อไม่มีดอกประมาณนี้นะซุปเปอร์ไบค์ 1000cc เนี่ยเป็นล้อแข่งขันเรซซิ่งไม่มีดอกนะส่วนซุปเปอร์สต็อกหรือว่าซุปเปอร์ไบค์เนี่ยก็จะมีดอกในประมาณนี้นะเอาแค่อย่างเดียวก่อนนะที่เหลือก็จะมีอะไรอีกเล็กอีกนะนะส่วนในรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc นะคนใน ST3 เนี่ยนะแล้วก็ซุปเปอร์สต็อก 1000cc เนี่ยก็คนนำก็คือโรนนี่ลุคบีสยักสโตนะจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็จากทีมมูเลียจาย่า RIT นะครับรุ่นที่สนุกอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือทางด้านของรุ่นซุปเปอร์สต็อก 1000cc นะรณชัยจายานักบิดจากไทยนะอยู่หัวแถวรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีดารานักเพลงหนุ่มนะภวัตจิตสว่างดีนะฮะก็ลงแข่งขันด้วยนะอยู่สตาร์ทอันดับที่5นะตำแหน่งโพนะนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเวลาก็อยู่ที่5จากยามาฮ่า TNP PTT Lubricant นะครับรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc รุ่นนี้สำคัญเลยนะฮะไฮไลท์ก็คือการกลับมาของมุกมุรดาสารพืชนะครับนักบิดสาวแกร่งซึ่งไปวาดลวดลายแข่ง World Superbike ของผู้หญิงมาและขึ้นโพเดียมมาด้วยกลับมานะในสนามที่2นะแล้วก็บิดให้กับ NATS Oil Racing นะครับนะก็ขึ้นโพเดียมระดับโลกมากลับมาแข่งขันรายการนี้ด้วยนะก็ลงมาแข่งขันแทนนักบิดระดับMoto2 อย่างเฮอร์เก้นาบาโร่นะนะครับซึ่งปีนี้เฮอร์เก้นาบาโร่ไม่ได้มานะสนาม2เนี่ยนะสนามแรกเขาลงแข่งขันด้วยนะสนาม2ให้มุกมุรดาลงแข่งขันนะครับแล้วก็สนามนี้เนี่ยโอ้โหดาวรุ่งของไทยเนี่ยลงแข่งขันหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นมิกธนัทลองปลิวจากอิเดมัสฮอนด้าทีมคริสต์มาสนะผู้ได้แชมป์3แรกนะครับมุกมุรดาสารพืชนะครับจอมเก่าอยู่กริดที่2นะกริดที่3ก็เป็นของข้าวกล้องจากเกรย์พัทพฤติสารนะดาวรุ่งจากเรกบิกพูราโนฮอนด้านะครับก็อยู่ที่3นะครับก็รอลุ้นกันยังมีรุ่น 250cc นะครับพรุ่งนี้สำหรับศึก Nexter BIC Superbike Championship 2026 3ที่2นะครับเริ่มการแข่งขันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับก็ตั้งแต่เช้านะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่องทางของ True Sport ช่อง666นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ส่วนทางเพจของ BIC Superbike หรือว่าช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์นี่เขาถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้านะครับไปชมหน้างานก็สนุกนะไปชมที่สนามก็สนุกนะฟังเสียงมอเตอร์ไซค์นะไปดูโค้งแต่ละโค้งเข้าโค้งกันอย่างไรนะครับน้องแพรสาวสวยนี่ไม่ได้ลงแข่งขันนะในรุ่น 1000cc Super Stock ถ้า ST3 หรือ ST2 ผมไม่แน่ใจเพราะ เธอล้มนะเธอล้มอุบัติเหตุในช่วงซ้อมนะฮะครั้งสนามปีที่แล้วเนี่ยเธอไปตีลังกาล้มนะเด็กเล็กไปหน่อยนะครับก็ตอนโค้ง12นะหายกลับมาสนามแรกลงแข่งขันสนามที่2ช่วงซ้อมนะล้มนะหายปลาหักนะน้องแพรนะก็เจอกันบ่อยแต่คราวนี้นะต้องไปรักษาตัวก่อนนะน้องแพรนะครับจากความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับคุณผู้ฟังครับไปดูความเร็วความแข็งแกร่งแล้วก็ความอดทนแล้วก็เรื่องของการแข่งขันประเภททีมนะก็คือการแข่งขันสปาร์ตันนะครับนะสปาร์ตันพัทยานะครับพัทยาดิเฟกต้าวีคเอนด์ HS12HR นะที่วิลเลียมวาเล่เมืองพัทยานะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนว่าทีสิบนะครับร่วมกับจังหวัดชลบุรีรันนิโอไทยแลนด์แล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ภาครวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะจัดการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกนะครับรายการ2026พัทยาสปาร์ตันดิเฟกต้าวีคเอนด์ atHS12HR ที่วิดอมวันเล่พัทยานะครับซึ่งมีการแข่งขันวันนี้เนี่ยสปาร์ตันคิดด้วยนะที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทชลบุรีนะครับแข่งขันกัน2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะฮะเพื่อจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับไทยสู่เป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกสปาร์ตันเรสนะครับแล้วก็สร้างเม็ดเงินมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแข่งขันกีฬาทัวร์สปอร์ตทัวริซึมต่างๆรวมกันนะฮะเม็ดเงินกระจายกว่า250ล้านบาทนะครับนักกีฬาเข้ามาแข่งขัน 5,000 คนนะครับแข่งขันกัน3ระยะสนามของสปรินต์5กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค20กิโลซุปเปอร์ระยะทาง10กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะแล้วก็ทางด้านของบรัสนะครับระยะทาง21กิโลฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับแล้วก็มีเฮอริเคนฮาร์สนะครับ12ชั่วโมงนะฮะบททดสอบการทำงานต่อเนื่อง12ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสปาร์ตันคิดเรสนะครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับสำหรับเด็กอายุ 4-14 ปีระยะทาง 1-3 กิโลเมตรนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมควบคู่กับครอบครัวนะฮะก็สร้างสถิติเป็นอันดับที่2ของเอเชียรองจากจีนนะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนนะฮะสำหรับสปาร์ตันคิดเนี่ยนะครับเป็นสปาร์ตันคิดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะฮะส่วนการแข่งวันนี้นะไฮไลท์อยู่ที่ด้านของเบียสระยะทาง21กิโลนะครับจากนั้นของเบียส21กิโลระยะทาง21กิโลอุปสรรค30ด่านโอเวอร์ออลอิลิชายผลปรากฏว่าเรียมะสุกาตะนะฮะนักสปาร์ตันจากญี่ปุ่นนะโชว์ความแข็งแกร่งนะในระยะทาง21กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับคว้าแชมป์ไปครอง1ชั่วโมง38นาที58วินาทีนะครับคว้าแชมป์ไปครองนะครับที่2ก็เป็นญี่ปุ่นครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆฮิโรกิโคบาดะนะญี่ปุ่น1ชั่วโมง47นะครับก็ชนะกันก็ประมาณสัก9นาทีนะครับที่3เป็นซากิยะฮูเดนก็อีก1หนุ่มแดนซามูไรนะฮะ1ชั่วโมง48แม่โอ้โหสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นแข็งแกร่งจริงๆของเราดีที่สุดก็คือเบนวอริเออร์ครับหรือว่าขจรศักดิ์ตะคำนะจากสปาร์ตันเรดไทยแลนด์นะครับก็1ของไทยนะเข้ามาที่8โอเวอร์ออลนะครับ1ชั่วโมง58นะตามหลังที่3เนี่ย10นาทีนะครับก็ถือว่าต่างชาติเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาแข็งแกร่งยอมรับนะเราก็ฝึกได้เราก็ต้องไปฝึกต่อนะนะเพื่อสู้กับเขาได้นะครับพรุ่งนี้เป็นการแข่งประเภทสปรินต์ระยะทาง5กิโลแล้วก็เรื่องของ5กิโลกับด่านอุปสรรค20ด่านนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ครับระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ด่านอุปสรรค25ด่านนะครับแล้วก็สนใจก็ติดต่อได้นะไปชมได้ทาง Facebook ของเพจสปาร์ตันเรสไทยแลนด์นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันในวันจันทร์จะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนจูดเบลนะเดินทางมาถึงการท่าเรือ FC แล้วนะฮะก็มาพบกับประธานสโมสรนะคุณพลทิพย์พงษ์ล้ำซ้ำก่อนที่จะเก็บตัวแล้วก็ซ้อมทันทีที่สนามแพสสเตเดียมนะครับนะจูดเบลนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีนะมาตรวจร่างกายเมื่อวันที่30วันที่31ก็ไปสนามนะแล้วก็เจ้าตัวก็ซ้อมกับการท่าเรือนะครับก็เตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอลที่อินโดนีเซียนะครับในการไพร่าเพรสเดนต์ครับ2026นะครับสำหรับทางด้านของการท่าเรือจะเตรียมไปแข่งขันฟุตบอลไพร่าเพรสเดนต์ครับ2026ที่อินโดนีเซียนะครับจูดเบลไม่ได้ร่วมทีมชุดนี้ไปนะเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สโมสรนะฮะแล้วก็รอสมทบในสนามต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเชลซีนะครับก็ได้นักเตะมิโคลไลขออภัยมิโคโลมูลิกกลับมาแล้วมิโคโลมูลิกใช่ครับหลังจากที่เจอเรื่องของสารกระตุ้นนะเจ้าตัวก็ฟ้องโดนฟีฟาโดนวาด้านะครับมาบอกว่ามูลิกเนี่ยใช้สารกระตุ้นนะเจ้าตัวก็ไปยื่นต่ออุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกนะบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้นะ แต่ว่าก็ต้องแบนไปก่อนสุดท้ายก็ศาลตัดสินนะครับว่ามูลิกเนี่ยมิโคลายมูลิกเนี่ยพ้นผิดนะเจ้าตัวก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ปี2024นะตอนนี้พ้นผิดกลับมาแล้วนะวัย25ปีครับมูลิกนะบอกว่าเจ้าตัวยังอยากจะเล่นให้กับเชลซีอยากจะเตะฟุตบอลอยู่นะตอนนี้ไม่ผิดแล้วนะฮะทางด้านของมูลิกนะครับนักเตะของเชลซีเชลซีวันนี้ก็อุ่นเครื่องนะครับนะเจอกับสเปอร์นะครับเชลซีลูกทีมของอลองโซนะเจอกับสเปอร์นะครับลูกทีมของโรเบโต้เดเซบีนะครับอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะครับในการแข่งขันซิดนีย์ซุปเปอร์คัพนะลอนดอนดาร์บี้แมตช์เป็นสเปอร์ชนะเชลซี2ประตูต่อ1นะครับก็ได้ประตูชัยจากชิชาลิซอนนาทีที่ 90+2 นะครับนะสเปอร์ชนะส่วนค่ำคืนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังเตะอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเสมอน่าจะเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับอินเตอร์มิลานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะช่องทางของในไทยนี่แหละนะครับ อาร์เซนอลอุ่นเครื่องกับจิโรน่าค่ำคืนนี้ตี1ส่วนแมนยูจะอุ่นเครื่องกับแอตเลติโกมาดริด 20:00 นนะครับทาง MUTV กับ AIS Play นะครับใครเป็นแฟนแมนยูค่ำคืนนี้อุ่นเครื่องกับแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับนะวันนี้มีฟุตบอลอุ่นเครื่องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะอะไรก็แล้วแต่นะครับดูฟุตบอลไทยแล้วก็ดูฟุตซอลด้วยนะฟุตซอลเนี่ยนัดแรกเจอกับทางด้านของนิวซีแลนด์นะค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรจีโนอาทยาธิติกุลตามผู้นำ2สโตรกอยู่ที่3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ AIG Women Open รอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมพันธรัฐสวิตด้วยวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสมพันธรัฐสวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมพันธ

ให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง57จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวมัทนาแก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง57เสร็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีองค์ที่1งามสะพรั่งนิรันดร์องค์ที่2บุพผาในดวงใจและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกจากภูผาสู่รากฐานเกษตรไทยประกอบด้วยนิทรรศการความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์พันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงและสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการจำหน่ายผลิต

0: ผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในวันเดียวกันนี้เวลา 16:06 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชย์เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเยาวสตรีไทยดีเด่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่นต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569และพระราชทานพระราชดำรัสเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชโอกาสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกได้ร่วมการจัดงานวันสตรีไทย สืบเนื่องเป็นประจำทุกปีและในงานวันสตรีไทยประจำปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2เมษายน2569พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยสร้างสังคมแห่งการให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการ The Unlimited Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอยู่กว่า 8,000 รายและรอปลูกถ่ายกระจกตากว่า 13,000 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงอย่างเต็มที่ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจทำให้ประชาชนประมาณ45ล้านคนทั่วโลกเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงนอกจากนี้ความขัดแย้งดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนอีกหลายล้านคนจะเผชิญกับปัญหาความยากจนอีกด้วย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยให้คำมั่นว่าเขาจะไม่ลงโทษนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP พรรครัฐบาลอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกดดันให้นายทาเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการรั่วไหลของข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้การประท้วงดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มการลงทุนที่รุนแรงขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหลสื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่คาดการว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งการที่เขื่อนอาจพังทลายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความหายกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังให้คำมั่นว่าจะยกระดับการพยากรณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ที่จะพัดถล่มในประเทศจีนแล้วในปีนี้รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หทัยทิพย์มิจาดจับคู่กับณประภากรตุงคสถานคู่มือ36ของโลกแพ้ซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ71ของโลก1ต่อ2เกม21 18 11 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลันวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโยกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ประเภทคู่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนอกจากนี้โชติรินยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอีกด้วยโดยจะเข้าไปพบกับลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียคู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไปกอล์ฟเมเจอร์ AIG Women Open รอบ2ที่ประเทศอังกฤษโปจีโนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำ2โอเวอร์พา73สกอร์รวม5อันเดอร์พา137รั้งอันดับ3ร่วมเท่ากับเยลิมิโนโปรอเมริกันส่วนผู้นำเป็นของรายูแฮรันโปชาวเกาหลีใต้มือ3ของโลกที่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พา69สกอร์รวม7อันเดอร์พา135ด้านโปรพาวชเนตรีวรรณแสนโปรสาวไทยอีกคนรั้งอันดับ6ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา140การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game เพื่อปลุกกระแสให้คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแคมเปญดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์จากนักกีฬาศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนพร้อมสร้างบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเอเชียนเกม2026 Ambassador เพื่อสะท้อนแนวคิดมากกว่านักกีฬาพร้อมประกาศความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่นักกีฬารวมถึงเตรียมจับมือกับแบรนด์ชั้นนำของประเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดนักกีฬาไทยสำหรับใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันจะออกอากาศผ่าน NBT T-Sport 7 M-Cord HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี PPTV Monomax Sport และ AIS Play เพื่อให้ประชาชน ได้ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันนอกจากนี้เอเชียนเกมในครั้งนี้ยังได้มีการบรรจุชนิดกีฬาใหม่6ชนิดได้แก่เทคบอลพาเดิลจักรยาน BMX ผาดโผนกระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญขณะที่ภาพรวมการแข่งขันประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า15เหรียญทองความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรป The Atlantic รายงานว่าอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโชเซเรอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดกลับมาให้ความสนใจในการดึงตัวเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมหงส์แดงปฏิเสธข้อเสนอจำนวน25ล้านยูโรเพราะมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปและพร้อมปล่อยตัวให้ถ้าได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรซึ่งทัพงูใหญ่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในราคา35ล้านยูโรและมั่นใจว่าทัพหงส์แดงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากสัญญาของโจนเหลือเพียงอีก1ปีเท่านั้นด้าน Hand of Arsenal Account วงในที่ติดตามข่าวอาร์เซนอลรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบราซิลแล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดอีก1ปีขณะที่มาก้ารายงานว่ามาดริดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับสุดท้ายให้พิจารณาท่ามกลางกระแสที่วินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยราว30ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องอนาคตจนถึงเวลานี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
7: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นนั้น 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำนวนิยายอิงผงสวดาจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ยาวพอสมควรทีเดียวแต่ว่าก็ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวอะไรต่อเนื่องก็บอกกล่าวกันมาได้เพราะว่าเนื้อหาในการนำเสนอของเราในข้อจะหลากหลายนะครับจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศมิติต่างๆได้มากมายนะครับเพราะว่านานๆถึงจะมีวรรณกรรมยาวๆมาผ่านตรงนี้กันนะครับหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับปัดย่อมา2ตัวนะพิมพ์ B-Boy J Japan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WA TANA สุขแอสานนั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันแล้วนะครับถึงขนาดถ้าว่ามีคำถามก็ถามมาได้นะครับเราจะหาคำตอบให้หรือเป็นส่วนอื่นๆที่อยากจะมาเล่าเสริมหรือว่ามาเล่าแทรกก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องเกรงใจกันเลยทีเดียวนะวันนี้มีจดหมายใบน้อยนะครับจากคุณท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะเขียนมาจากเสนานิคมเขตจตุจักรกรุงเทพเรานี่เองนะครับแต่ว่าเหตุที่หยิบจดหมายฉบับนี้มาอ่านในรายการก็เพราะว่าเขียนมาน่ารักมากนะครับสมกับที่เป็นแฟนรายการจริงๆบอกว่าตัวของคุณกัลยาณีนั้นฟังอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ถือศีลรักษาศีลอยู่ที่วัดสวนแก้วนะแต่จากการที่รักษาศีลอยู่นี่เวลาเปิดวิทยุฟังก็ต้องฟังอย่างตั้งใจเพราะว่าเปิดได้แค่เบาๆถ้าหากว่าเปิดดังไปแล้วกลัวว่าจะไปรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่จะให้รายการนำเสนออะไรด้วยนะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นแบร์เซียนขับมาเข้ารบกับเต็งจิวกงนะรบกันพักหนึ่งเต็งจิวกงก็ได้ทีตีด้วยกระบองถูกแบร์เซียนตกลงมาจากหลังม้าก็เลยจับตัวได้นะให้ทหารมัดเอาไว้พอจับตัวได้ก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองพาตัวของแบร์เซียนนั้นไปให้เกียงจูแย่แบร์เซียนนั้นยืนเฉยอยู่ไม่ได้มีการคำนับอะไรกับเกียงจูแย่เลยเกียงจูแย่ก็เลยถามแบร์เซียนบอกว่าท่านเนี่ยเป็นข้าศึกเสียทีถูกเราจับแล้วเนี่ยโทษถึงตายเหตุใดถึงไม่คำนับเราเล่าแบร์เซียนได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเรากับท่านเป็นคนข้าศึกกันจะต้องการอะไรที่ต้องมีการคำนับกันแล้วก็ไม่คำนับกันอย่างนั้นหรือเมื่อท่านจับเราได้ท่านก็จะฆ่าเราเสียแต่ถ้าเราจับท่านได้เราก็จะฆ่าท่านเสียเหมือนกันจะถามไปทำไมให้ป่วยการโอ้โหเกียงจูแย่พอได้ฟังก็โกรธก็เลยให้ทหารเอาตัวของแบร์เซียนไปฆ่าเสียและเมื่อขณะฟันแบร์เซียนลงนั้นจะได้สะเทือนคมดาบนั้นหาไม่ได้ครั้นฟันลงแล้วตัวแบร์เซียนก็สูญหายไป หามีร่างกายอยู่ในที่นั้นไม่ล้ำจงกวดเห็นเป็นประหลาดก็เอาความมาบอกกับเกียงจูแยให้ทราบเกียงจูแยพอได้ฟังก็ตกใจก็พาพวกทหารทั้งปวงออกมาดูเห็นแบเซียนอยู่ที่นั่นจึงเอาผ้าชุบน้ำมันยางพันตัวของแบเซียนพอพันรอบแล้วก็เอาฟืนมาสุมเผาเสียพอเปลวเพลิงพุ่งขึ้นแบเซียนก็ไปตามเปลวเพลิงแล้วก็ร้องเยาะเย้ยบอกว่าท่านอยู่เถิดเราจะไปแล้วแล้วแบเซียนก็ลอยไปพอถึงค่ายก็เล่าให้กับอินเฮาฟังทุกประการทีเดียวทั้งฝ่ายเกียงจูแยและทหารทั้งปวงเห็นแบเซียนหนีไปตามเปลวเพลิงดังนั้นต่างคนก็คิดเสียน้ำใจพากันกลับมาที่อยู่จึงให้ประชุมทหารพร้อมกันแล้วก็ปรึกษาด้วยการศึกที่จะทำต่อไปว่าใครเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างในการที่จะเอาชัยชนะอินเฮาได้เอียวจิ้งก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าสงสัยนักด้วยตรามีฤทธิ์อันนี้ที่อินเฮาถือเดิมทีอยู่ในถ้ำโทหุยเป็นตาของกงเสงจูเฮ้ได้อินเฮาจึงเอามาได้คงจะต้องไปถามกงเสงจูดูให้ได้รู้เหตุผลแล้วก็จะไปหาหุนตงจูที่เขาจงลำสัวขอยืมแว่นแก้วส่องดูว่าแบเซียนมีความรู้สิ่งใดจึงหนีไปตามเปลวเพลิงได้เกียงจูแยก็เห็นชอบด้วยเอียวเย็นก็คำนับลาเกียงจูแยแทรกแผ่นดินไปถึงเขากิวเขียนสัวเมื่อไปถึงก็คำนับกงเสงจูแล้วก็เข้าไปในถ้ำโทหุยกงเสงจูก็ถามเอียวเจียนบอกว่าเราให้คนสามศีรษะหกมือชื่อว่าอินเฮาไปช่วยเกียงยูแยทำศึกกับเมืองจิวโขไปอย่างไรบ้างล่ะสำเร็จศึกแล้วหรือยังไงเอียวเจียนก็เลยบอกว่าศึกให้ท่านอินเฮาไปช่วยนั้นก็ดีแล้วล่ะแต่อินเฮาหาได้ช่วยเหมือนกับที่ท่านว่าไม่กลับไปตีเบืองไซกีแล้วก็ได้รบกับเกียงจูแย่โอ้โหกงเสงจูพอรู้ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงบอกว่า ไออินเฮามันทำเหตุซะแล้วเมื่อจะไปก็ให้สัตว์ปฏิญาณต่อเราเราจึงได้ให้ของวิเศษไปควรหรือกลับมาทำดังนี้ถ้ารู้ถึงง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนก็จะติโทษเราได้ท่านกลับไปก่อนเถอะแล้วเราจะไปว่ากล่าวอินเฮามันเองถ้ามันไม่ฟังคำเราเราจะฆ่ามันซะเองเอี่ยวเจินพอได้ฟังดังนั้นก็คำนับลากงเสงจูแล้วก็ไปยืมแว่นแก้วที่หุนตงจูแล้วก็กลับไปที่เมืองไซกีแจ้งความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ดีใจจึงว่ากับเอี่ยวเจินบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจงไปคุมทหารออกล่อแบเซียนให้ออกมารบแล้วจึงเอาแว่นส่องดูจะได้รู้กำเนิดของแบเซียนพอรุ่งขึ้นเอียวเจียนก็คุมทหารออกจากเมืองไปถึงค่ายของอินเฮาก็ร้องเรียกบอกว่าแบเซียนจงออกมารบกับเราแบเซียนพอได้ฟังดังนั้นก็ยกทหารออกมาจากค่ายเอียวเจียนก็ส่องแว่นดูรู้ว่าไฟตะเกียงโคมของเทวดามาเกิดเป็นแบเซียนแล้วเอียวเจียนก็เข้ารบกับแบเซียนได้สัก 2-3 เพลงเอียวเจียนก็ยกธงยาทับกลับเข้าเมืองแบเซียนก็กลับเข้าค่ายเอียวเจียนครั้นมาถึงจึงบอกเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าส่องแว่นดูรู้ว่าไฟตะเกียงดับมาเกิดเป็นแบเซียนเกียงจูแย่จึงบอกว่าไฟตะเกียงมาอยู่3แห่งที่ถ้ำเหียนโตตงแห่งหนึ่งที่ยกคือเก๋งแห่งหนึ่งที่เขาเหลิงจิวซัวแห่งหนึ่งถ้าเป็นแห่งใดหารู้ไม่ท่านจงรีบไปดูให้รู้ว่าไฟตะเกียงแห่งไหนกันแน่แล้วเราจะได้คิดการต่อไปเอียวเจียนก็รับคำแล้วก็แทรกแผ่นดินไปสืบตามที่ถ้ำยกฮือเก๋งแล้วก็ถ้ำเหียนโตตงปรากฏว่าทั้งสองถ้ำนั้นไฟตะเกียงโคมยังคงตามติดอยู่แล้วก็ไปที่เขาหลงจิวสัวเห็นเหยียนตงตัวหยินนั่งอยู่ก็เข้าไปกำนับแล้วก็แลดูตะเกียงโคมดับก็เลยถามว่าตะเกียงโคมของอธันอาจารย์ดับด้วยเหตุอันใดเนี่ยเหยียนติงตัวหยินก็แงนขึ้นดูเห็นตะเกียงโคมดับจึงพิเคราะห์ดู แล้วก็บอกเอียวเจียนบอกว่าเพลิงตะเกียงเป็นแบเซียนคงหนีเราไปแล้วล่ะเอียวเจียนก็เลยเล่าความให้ฟังว่าแบเซียนนั้นเป็นทหารอินเฮาเดี๋ยวนี้ไปรบที่เมืองไซกีเหยียนติงตัวเย็นฟังได้ดังนั้นก็ตกใจที่บอกว่าเราจะไปจับแบเซียนเสียจึงจะได้แล้วก็ให้สิทธิ์ปลดโคมลงมาเหยียนติงตัวหญิงกับเอียวเจิ้งก็เดินออกมาจากถ้ำดำดินไปขณะนั้นกงสิงจูอาจารย์อินเฮาก็มาถึงเมืองไซกีพร้อมกันกับเหยียนติงตัวหญิงเอียวเจี้ยนก็พาไปหาเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็เชิญนั่งบนเก้าอี้ถ้อยทีถ้อยคำนับกันกงสิงจูจึงว่ากับเกียงจูแยบอกว่าเราให้อินเฮามาช่วยท่านอินเฮาก็หาทำตามที่เราสั่งไม่กลับมาเป็นข้าศึกต่อสู้กับท่านดังนี้เหมือนหนึ่งเราใช้ให้มาทำร้ายกับท่านถ้าท่านไม่รู้ก็จะน้อยใจอินเฮานั้นเป็นธุระเราจะจับตัวมาให้จงได้พอว่าดังนั้นแล้วกงเซงจูก็ออกมาจากเมืองไซกีตรงไปที่ค่ายของอินเฮาอินเฮารู้ว่าอาจารย์มาก็ตกใจกลัวจะมาจับจึงแต่งตัวใส่เครื่องสำหรับรบถือทวนขี่ม้าออกไปหาอาจารย์กงเซงจูเห็นอินเฮาก็โกรธจึงบอกว่าเสียแรงเลี้ยงดูมาแต่เล็กจนใหญ่สั่งสอนให้ฟังถ้อยคำนั้นหาไม่มารบกับเกียงจูแย่ทิ้งความสัตย์เสียดังนี้ชอบแล้วหรืออินเฮาก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขัดขืนถ้อยคำของอาจารย์แต่เมื่อข้าพเจ้ามาถึงกลางทางซินกงป้ามาบอกว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองน้องข้าพเจ้าเสียและอินหองจะได้มีข้อผิดเสียงใดก็หาไม่ได้ข้าพเจ้าจึงมีความแค้นเกียงจูแย่นักอินเฮาก็เล่าความให้อาจารย์ฟังแล้วก็ร้องไห้กงเซงจูจะบอกว่าท่านหารู้ไม่รู้ว่าซินกงป้านั้นเป็นข้าศึกกับเกียงจูแย่จึงมาเชื่อถ้อยคำดังนี้ซึ่งน้องของท่านนั้นเป็นคนถึงที่ตายสิ้นบุญเท่านั้นเองแล้วอย่าโทษผู้อื่นเลยจงไปเข้าด้วยเมืองไซกีเถอะอินหาพอได้ฟังนั้นก็โกรธว่าอาจารย์ไม่เข้าด้วยจึงถามมาว่าน้องข้าพเจ้าจำเพาะถึงที่ตายด้วยยันไทยเค็กเต๋งอย่างนั้นหรือถ้าเลยเกงจูแย่ฆ่าน้องของอาจารย์เสียบ้างดังนี้อาจารย์จะโกรธบ้างหรือไม่ความแค้นของข้าพเจ้าครั้งนี้แม้ว่าข้าเกียงจูแย่ตายเสียเมื่อใดแล้วจึงจะเข้าด้วยเมืองไซกีโอ้โหกงเสียงจูพอได้ฟังอินเฮาว่าดังนั้นก็ยิ่งโกรธขึ้นอีกจึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราแล้วก็เป็นกรรมของท่านจะถึงที่ตายอินเฮาก็บอกว่าถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วกงเสียงจูก็โกรธชักกระบี่ออกฟันอินเฮาอินเฮาก็ได้รับด้วยทวนแล้วก็บอกว่าท่านแกล้งทำเราให้เป็นสามศีรษะหกมือแล้วมีหนำซ้ำมาคืนให้เราไปช่วยเมืองไซกีเมื่อเกียงจูแย่ทำให้เราได้รับความเจ็บแค้นอาจารย์ยังเข้าด้วยเขาเห็นคนอื่นดีกว่าสิทธิ์ของตัวเองอีกแล้วโอ้กงเซิงจูพอได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งโกรธจึงบอกว่าอินเฮาเนี่ยทรยศต่อกูผู้เป็นอาจารย์แล้วจะไว้ชีวิตไปทำไมเล่าว่าแล้วก็ฟันด้วยกระบี่อีกทีนึงอินเฮาก็หลบถอยออกไปให้ห่างแล้วก็บอกว่าถ้าท่านไม่เอ็นดูเราแล้วก็อย่านับถือเป็นศิษย์เลยจะรบก็รบกันกงเซิงจูก็ขยับตามมาจะฟันด้วยกระบี่อินเฮาก็รำทวนเข้าไปรบกับกงเซิงจูได้ห้าหกเพลงอินเฮาเงื้อตาขึ้นจะทิ้งใส่กงเซิงจูกงเซิงจูตกใจกลัวก็แทรกแผ่นดินหนีไปที่เมืองไซกีทางฝ่ายเกียงจูแย่เห็นกงสิงจูเดินมากริยาไม่สบายก็ถามบอกว่าวันนี้ท่านไปหาอินเฮาเป็นยังไงบ้างล่ะกงสิงจูก็บอกว่าอินเฮามันเชื่อคำของสินกงปะหาเชื่อฟังคำของเราไม่เออก็เป็นอันจนใจอยู่แล้วเกียงจูแย่ก็ผินหน้ามาว่ากับเหยียนเต๋งตัวเย็นบอกว่าซึ่งแบเขียนนั้นท่านจะคิดอ่านอย่างไรเล่าเหยียนเต็งตัวเย็นก็บอกว่าเป็นใหญ่อยู่แต่อินเฮาทำไมกับแบเซียนจะไปจับเมื่อไรก็ได้เกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าจะละไว้ให้กำลังศึกเป็นสองแรงหาควรไม่ ครั้นรุ่งขึ้นเหยียนติงตัวหยินจะไปรบกับแบเซียนจึงให้เกียงจูหยายขี่ม้าออกไปล่อแบเซียนให้ออกมาจากค่ายเหยียนติงตัวหยินกับสิทธิ์ถือโคมยืนอยู่ที่ต้นไม้นอกเมืองครั้นเกียงจูหยายไปถึงค่ายก็ร้องเรียกแบเซียนให้ออกมารบแบเซียนกำเริบใจก็จัดทหารออกรบด้วยเกียงจูหยายได้สัก 2-3 เพลงเกียงจูหยายก็ชักม้าหนีแบเซียนก็ไล่ติดตามมาพอมาถึงตำแหน่งที่เหยียนติงตัวหยินอยู่เหยียนติงตัวหยินก็ออกมายืนกั้นหน้าม้าแบเซียนไว้แล้วก็ร้องบอกว่าท่านรู้จักเราหรือไม่แบเซียนบอกไม่รู้จักหรอกแล้วก็เงื้อทวนจะแทงเหยียนติงตัวหยินก็โยนโคมขึ้นไปแบเซียนกลัวโคมจะตกถูกศีรษะก็หลบโคมสิทธิ์เหยียนติงตัวหยินก็วิ่งเข้าไปจับแบเซียนใส่ในโคมกลับเป็นไส้ตะเกียงติดไฟอยู่ดังเก่าเกียงจูแย่กับเหยียนติงตัวเหยียนก็กลับเข้าเมืองพวกทหารเห็นแบเซียนหายไปแต่ม้ากลับเข้ามาที่ค่ายเอาความมาบอกแกอินเฮาบอกว่าแบเซียนออกไปรบกับเกียงจูแย่เห็นโคมใบหนึ่งสว่างขึ้นแล้วตัวแบเซียนก็หายไปอินเฮาที่ฟังก็โกรธจึงจัดทหารให้คุนเหลียงเป็นทัพหน้าลีกิมกับเตียวสันเป็นปีกซ้ายขวาอินเฮาเป็นแม่ทัพยกออกมาจากค่ายไปถึงที่รบก็ร้องเข้าไปให้เกียงจูแย่ออกมารบกันเกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็จัดทหารให้โลเฉียเป็นแม่ทัพหน้าเอียวเย่นเป็นปีกซ้ายหลุยจินจูเป็นปีกขวาส่วนเกียงจูแย่นั้นก็ถือกระบี่ขี่ซูปุดเสียงเป็นแม่ทัพขณะนั้นเหยียนเต๋งตัวหยินให้ธงเหลืองเกียงจูแย่ถือไปกันอาวุธอันหนึ่งขันยกมาถึงที่รบอินเฮาก็ให้คุณเหลียงเข้ารบกับโลเฉียทับหน้าได้3เพลงโลเฉียเอากำไลทองทิ้งถูกคุณเหลียงคอหักตายตกลงจากหลังม้าอินเฮาเห็นดังนั้นก็โกรธขับม้าขึ้นมาหน้าทหารเกียงจูแย่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกรบกับอินเฮาได้5เพลงอินเฮาก็เอาตราทิ้งลงมาเกียงจูแย่รับด้วยธงตรานั้นก็กระเด็นกลับไปอินเฮาเห็นดังนั้นก็โกรธไล่ถล่มเข้ามาหมายจะฟันเกียงจูหยาด้วยกระบี่โลเฉียหลุยจินจูเอียวเจียนก็รุมเข้าช่วยกับเกียงจูหยารบกับอินเฮาเตียวสันกับหลีกิมก็ขับม้ามาช่วยอินเฮาพวกทหารก็กันเอาไว้อินเฮาเห็นทหารเมืองไซกีกลุ่มรุมเข้ามาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็แทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายเตียวสันกับหลีกิมก็ม้วนธงล่าทัพเข้าค่ายเกียงจูแย่ก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองและเกียงจูแย่ก็ปรึกษากับเหยียนติงตัวหยินแล้วก็กงเสียงจูว่าศึกอินเฮานี่เป็นการใหญ่ด้วยว่าได้อาวุธวิเศษของกงเสียงจูมาจะคิดอย่างไรที่จะจับอินเฮาได้กงเสียงจูยังบอกว่าเราก็เป็นอาจารย์นี้จนใจสิ้นความคิดแล้วขอสติปัญญาเหยียนติงตัวหยินช่วยคิดอ่านก็แล้วกันเหยียนติงตัวหยินก็เลยบอกว่าจะทำแต่ลำพังเราเท่านี้คงไม่ได้จำจะไปเชิญเซียเจิงจูบุญซูกงหวดเจียบอินตัวหยินจุนเถตัวหยินให้อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่นี้มาให้พร้อมแล้วก็ให้ยืมเซนเย็นโปเซ็กก็คือธงแก้วที่กิมโปผู้เป็นมารดาของลงเกียรติกงจูถ้ามาทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะสำเร็จการเกียงจูแย่ก็ให้เอียวเจียนไปบอกอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่ก็มาพร้อมกันที่เมืองไซกีแล้วเอียวเจียนก็พาไปหากิมโปกิมโปก็ให้เซนเย็นปูเซ็กธงแก้วมากับเอียวเจียนแล้วก็บอกว่าถ้ายกธงแก้วคันนี้ขึ้นเมื่อใดเทวดาอารักษ์ก็จะมาหมดสิ้นเอียวเจียนได้ธงแล้วก็ดำดินมาที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายซินกงป้าแจ้งว่าอินเฮาฟังถ้อยคำของตัวไปรบกับเมืองไซกีก็เลยให้เล่าหวนโลสองตัวหยินทั้งสองมาช่วยอินเฮาครั้นเล่าหวนตัวสองมาถึงค่ายก็บอกอินเฮาบอกว่าซินกงป้าเนี่ยให้เรามาช่วยท่านรบเมืองไซกีอินเฮามีความยินดีมากคำนับ แล้วก็เชิญโตหยินทั้งสองให้อยู่ในที่อันสมควรครั้นรุ่งขึ้นอินเฮาก็ปรึกษาแกโลสองเล่าหวนโตหยินว่าการที่จะทำศึกแก่เมืองไซกีครั้งนี้ยากนักด้วยทหารของเขาแต่ละคนนั้นล้วนมีฝีมือที่เข้มแข็งอาจารย์จะคิดอย่างไรจึงจะได้เมืองไซกีโลสองโตหยินได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าทำไมกับเมืองไซกีเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับลูกพุทธสาสุกเอาดินทิ้งก้อนเดียวก็จะหล่นเองไม่ได้ยากอะไรเลยคำวันนี้เราจะคิดเผาเสียให้สิ้นทั้งเมืองอย่าได้วิตกเลยครั้นเวลาดึกลูสองโตหยินเหล่าหวนโตหยินก็ขี่ม้าแดงออกจากค่ายไปถึงที่รบแล้วก็ปล่อยอาวุธพิเศษคือกาไฟเข้าไปเผาบ้านเรือนชาวเมืองไซกีเพลิงก็ไหม้ติดทุกหลังคาบ้านเรือนตลอดจนวังของบูอ๋องเกียงจูแย่รวมทั้งทหารชาวเมืองทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุต่างคนต่างก็ตื่นตระหนกตกใจอื้ออึงโอลหม่านไปทั้งเมืองเลยทีเดียวขณะนั้นบูอ๋องนอนหลับอยู่ขันได้ยินเสียงอื้ออึงก็ออกมาดูโอ้โหเห็นเพลิงติดไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตั้งสัตยาธิษฐานบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตสุจริตที่จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขก็ขอให้ไฟไหม้แต่วังข้าพเจ้าสิ้นทั้งบุตรและภรรยาอย่าให้บ้านเรือนคนทั้งปวงไหม้เลยแต่ถ้าข้าพเจ้ามีความสัตย์จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขโดยสุจริตแล้วขอให้มีผู้ช่วยดับเพลิงในเวลานี้เถิดท่านผู้ฟังครับพอสิ้นคำอธิษฐานเท่านั้นแหละก็มีเทวดาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลงเกียรติกงจูเป็นลูกสาวของนางกิมโปเป็นเทวดาผู้ใหญ่ทำหน้าที่รักษาโลกก็ถือขวดน้ำทิพย์ขี่หงเหาะมาที่เมืองไซกีในขณะนั้นเรียกว่ากลั้นใจเดียวเลยแล้วก็เทน้ำในขวดดินลงเกิดเป็นฝนหาใหญ่ไฟก็ดับลงสิ้นแล้วก็เรียกฝูงกาไฟนั้นกลับเข้าไปในขวดทิพย์ทั้งหมดบรรดาชาวเมืองก็เลยมีความยินดีสรรเสริญพระเจ้าบูอ๋องว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากยิ่งนักเสียงนั้นเอิกกระเริกไปทั่วทั้งเมืองทั้งฝ่ายโลสองตัวหินเหล่าหวนตัวหินเห็นกาหายไปก็เหาะขึ้นไปดูบนอากาศเห็นนางลงเกียรติกงจูแล้วก็บอกว่าเหตุใดท่านมาเก็บเอากาไฟของเราไปสิ้นนางก็ตอบบอกว่าท่านหารู้ไม่หรือว่าบูอ๋องนั้นเป็นผู้ที่มีบุญจึงคิดมาทำการดังนี้อย่าว่าแต่กาไฟเลยถึงตัวท่านก็จะตายด้วยโอ้โหโลสองตัวเย็นได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเอาจักรมังกรไฟคว้างไปลงเกียรติกงจู ก็เอาขวดแก้วนั้นรับจักรกลับเป็นตัวมังกรเข้าไปว่ายอยู่ในขวดเหมือนกับว่ายอยู่ในท้องมหาสมุทรเหล่าหวนตัวเย็นเห็นดังนั้นก็เอากระบี่คว้างไปนางก็โยนกระบี่ขึ้นรับตกลงมาถูกเล่าหวนโตหยินคอขาดตายโลสองโตหยินเห็นนั้นก็นึกในใจว่าลงเกียรติกงจูผู้นี้มีฤทธิ์มากเก็บอาวุธได้สิ้นทีเดียวจะต่อสู้ไปก็คงไม่ได้ก็เลยหนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งแล้วก็ลงหยุดนั่งอยู่พอลิเจ้งขุนนางนายด่านหนีมาจากเมืองจูโขและเห็นโลสองโตหยินก็ถามว่าท่านนี้ชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุอันใดโลสองตัวหยินจะตอบว่าอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ตัวนี้น่าสนใจมากแต่วันนี้คุยต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอๆดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไ

0: ส่วนบริเวณหัวกลีบทั้งสองข้างและหางถูกของมีคมตัดขาดโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชันสูตรหาสาเหตุการตายพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากและแหล่งอาหารของพยูนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกทั้งนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนการกระทำใดๆต่อซากสัตว์ป่าสงวนโดยมิชอบถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้กระทำผิดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นหรือมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากสามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พิษณุโลกรับฟังปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดล
2: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดลณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบางเป็ดหมู่2ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำในการนี้ผู้นำท้องถิ่นได้เสนอข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลประกอบด้วยการเยียวยาประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลที่ขาดรายได้กว่า4เดือนในช่วงน้ำหลากการปรับปรุงยกระดับถนนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรแทนเรือและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหมู่2ตำบลบางระกำทดแทนสะพานเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของแม่น้ำยมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำยมเพื่อดูสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงพร้อมระบุว่าจะนำปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริษัทฮิลคอปจำกัดอำเภอแม่แตงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มอำเภอสันทรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ35ของ GDP ไทยโดยตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ของ SME เป็นร้อยละ40ภายใน5ปีซึ่งจุดสำคัญของการพัฒนา SME ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันแต่คือการพัฒนาสินค้าที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนจะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของคนไทยเองเพื่อลดต้นทุนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งจะเร่งดำเนินการเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ป็นเพลงที่ชื่อว่านกบินลัดฟ้าของมาริโกน่ามาก็เพื่อทำงานที่เป็นงานเดิมของอาจารย์กิบท่านรงเที่ยงธรรมเพลงนี้ชื่อว่านกบินลัดฟ้าแล้วก็การไปตามฝันของชายหนุ่มที่สูญเสียชีวิตไปจากพื้นที่ห่างไกลจากบ้านเราที่ไปตามฝันเขาได้ทำตามความฝันของเราของเขาแล้วแม้ว่าจะหมดลมที่ปลายทางหรือจะมีด้วยสาเหตุอันใดที่กำลังรอการพิสูจน์แต่ว่าเขาก็ได้ทำตามความฝันมาในช่วงเวลาที่ต้นทุนแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับในประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ที่จะมีคนที่ต้นทุนน้อยหรือแทบไม่มีอะไรเลยหรือต้นทุนเป็นศูนย์เนี่ยปากกัดตีนถีบแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จหรือได้รับความชื่นชมเมื่อนะครับผลงานได้ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่หรือแม้กระทั่งน้องฮารุนโซโล่บวรทัศน์เป็งสุขที่ได้ต่อสู้ดิ้นรนมาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งนะครับเดินทางตามความฝันมันก็เหมือนกับที่เราเคยฝันเหมือนกันผมก็เคยฝันว่าอยากจะไปแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินตามความฝันนั้นได้เราก็ต้องทำตามความฝันที่เราทำได้แล้วก็เป็นได้นะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ได้ดูนะฮะงานของน้องหลังจากที่นะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ได้เห็นงานของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ผมเองก็ต้องว่าไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาไม่ได้ติดตามงานของน้องเขาเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้ตามไปแบบละเอียดลึกซึ้งนะครับซึ่งก็น่าเสียดายว่านี่คืออีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งคนที่มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้ทำตามความฝันที่นะฮะได้ทุ่มเททำแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องราวที่เราก็ได้เห็นผลงานนะครับได้เห็นผลงานของการเดินทางไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราคิดว่าเราไม่เคยได้เห็นได้พบได้เจอนะครับประเทศโลกที่3หรือประเทศที่มีอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลซึ่งน้องก็มานำมาถ่ายทอดแล้วก็ทำหน้าที่ของการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีซึ่งนังาก็ได้เขียนถึงว่าเขาเป็นคนที่เราอยากเป็นแต่เราเป็นไม่ได้เขาเป็นคนที่น่าสนใจเขาทำได้อย่างหวังเป็นเด็กหนุ่มทุ่มเทและจริงจังเพื่อให้โลกเป็นดั่งไร้ประเทศเขตแดนขอบคุณฮารุนมีคุณมีประโยชน์คือก้าวกระโดดเหนือระเบียบแบบแผนสารคดีมีค่าเก็บไว้ศึกษาแก่นๆผมเป็นแฟนคนหนึ่งซึ่งติดตามนางาสุรชัยจันทิมาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโทนดนตรีคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงในคืนวันนี้ทีมงานของโทนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลักษณ์กาญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านแม่นีมนต์วิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้ตอนช่วงเช้า8โมงหลังจากที่ผมอ่านข่าวเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วก็ลอกบุคคลทั่วไปปรากฏว่า8นาทีเต็มหมดเลย900ที่นั่งกับถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงและก็อำลาถนนดนตรีไลฟ์กันในปีนี้ปีต่อไปจะมีหรือไม่ผมไม่ทราบได้แต่ก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้บริหารก็กำลังพยายามและก็ทุ่มเทนะฮะทางท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตหรือรองบิ๊กที่ได้ให้โอกาสของทนดนตรีนะฮะว่าอยากจะให้ทำหน้าที่ต่อแล้วก็ได้สนับสนุนทุกอย่างพยายามวิ่งเต้นพยายามจะหางบประมาณแต่ทางราชการงบประมาณตอนนี้ก็ถือว่าหมดโปรไปแล้วเราก็ต้องหางบอื่นๆขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าจะสามารถทำได้แค่ไหนก็ต้องรอปีต่อไปถ้าเขามีงบประมาณมาก็เราก็จะไปประสานกับศิลปินที่จะมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทุกเดือนละครั้งแต่ส่วนของทนดนตรีทางภาคของทางทีวี NBT ช่อง11ก็จะมีให้คุณได้ชมตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะต้นเดือนตอนนี้ออกทุกเสาร์เลยนะฮะวันละชั่วโมง
แล้วก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นรายการซึ่งบันทึกรายการเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมากับโทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อแล้วก็นำบรรยากาศนั้นมาฝากกันผมได้บันทึกเทปแรกแล้วกับพี่แอร์สุนทรีเวชานนท์ไปแล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงเมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนาก็ติดตามกันได้นะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็จะเป็นบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับช่อง11ทุกคืนวันเสาร์ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 KHz 21:07 น.จนถึง24:00 น. 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีและทาง Facebook และทาง LINE แล้วก็รวมไปถึงทาง Google Form ที่ทำแอดมินช่างน้อยได้นะฮะดูแลตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลกันมาให้ขอบคุณแอดมินนะฮะทั้งคุณวิรักษ์กรุงสมัยและหัสดินเทพหัสดินนายทิยาด้วยที่ได้ดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านฟังทุกท่านถ้าลงทะเบียนไม่ทันก็มาลุ้นกันที่หน้างานว่าถ้าคนที่เขาลงแล้วไม่ได้มาในวันที่6เราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นๆเข้ามาส่วนท่านด้างสามารถที่จะมีบรรยากาศสนุกสนานกันไปกับนะครับกับบริเวณด้านล่างที่จะมีจอขนาดใหญ่ให้คุณผู้ชมถึง2จอในห้องด้านล่างห้องกระจกที่ลงทะเบียนแล้วก็ด้านนอกรวมไปถึงกิจกรรมอะไรต่างๆเห็นว่ามีวงมหิงสาก็จะมาเล่นเปิดหมวกด้วยก็ยินดีครับก็เล่นไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเครื่องเสียงอะไรดังเสียงดังมากนักก็เป็นบรรยากาศแบบโฟกแบบเปิดหมวกข้างล่างก็ยินดีครับแล้วก็ไม่ได้กีดกันอะไรก็ยินดีนะฮะก็รักษาดูแลสถานที่ของเราด้วยครับเพราะเราก็ทำหน้าที่กันมาถึงปีที่3ทางราชการมอบสถานที่มาให้ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่กันถึง3ปีแล้วขอบคุณเพื่อนรักนักออกแบบเจ้าวสันต์วงสว่างด้วยนะครับที่ออกแบบมาจนกระทั่งถึงปีนี้ทั้ง3ปีของทนดนตรีไลฟ์ทั้งแบนเนอร์โปสเตอร์และก็จอด้านหลังของฉากLED แล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์ที่ตอนนี้ก็ทำแบนเนอร์มาให้ถึง2-3แผ่นใหญ่นะฮะ2แผ่นใหญ่แล้วก็อีก1แผ่นเล็กก็คราวนี้จะมีป้ายของอำลาทนดนตรีคุณได้มาถ่ายภาพนะฮะแล้วก็ได้มาเขาเรียกแล้วที่ว่าต้องถ่ายภาพแล้วก็ในที่มาเวลาเราได้มาเก็บภาพบรรยากาศไลฟ์เลยอะไรก็ไปนะฮะก็ทางโซเชียลก็ว่ากันไปครับเพลงที่ก็อยากจะให้ความรู้สึกถึงทั้งความเหนื่อยยากของน้องฮารุนโซโล่นี่แหละครับที่เขาไปบินตามความฝันแล้วก็ไปได้เดินทางไปพบไปเจอบุคคลนะฮะก็เป็นสิ่งที่เขามีความใฝ่ฝันแล้วก็ไปในราคาที่งบประมาณจำกัดก็สามารถที่จะเดินทางกันไปในที่ต่างๆแต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามทีก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ถึงสิ่งที่เขาได้ทำไว้ก็ได้เป็นความทรงจำเหมือนกันนะครับที่เราได้เคยสร้างตำนานและสร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับทนดนตรีก็เหมือนกันเพลงของแคริออนนะครับจนกว่าจะเจอแล้วเพลงพรุ่งนี้ของปู่องค์สิทธิ์ธัมภีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 31นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจก็กลุ่มเสียงก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ก็ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์กันต่อก็จะเชิญมานะฮะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมายังเชิญมาก็พลาดกันไปถึง2ครั้งสำหรับปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เราคิดว่าคงจะถ้าปีต่อไปถ้าเชิญมาได้ก็อยากจะเชิญมาหรือรู้ไปถึงน้องเน่ด้วยนะฮะอยากจะเชิญมาในช่วงต่อไปในศิลปินถ้าเกิดว่าเป็นในแนวล็อกนะฮะเรายังติดค้างเรื่องกับนันดุลไว้ว่าอยากทำเรื่องของน้าแหลมมอริสันอยู่เหมือนกันครับก็ขอให้มีผู้ขอให้ท่านรองอธิบดีบิ๊กได้หาลงงบประมาณให้ได้หรือว่าการสนับสนุนให้ได้นะฮะว่าจะทำยังไงตัวป้าสีเขียนดีนะครับฮารุนโซโลบวรทัดเป็งสุขบทเรียนชีวิตจากนักเดินทางผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาก็อนุญาตนำมาเผยแพร่ในช่วงถนนดนตรีคืนนี้นะครับจากเด็กชายที่ต้องเผชิญความสูญเสียตั้งแต่วัยเพียง4ขวบมาต้องอรุณในวัยเยาว์จึงมีเพียงคุณย่าที่เคียงข้างและฝ่าฟันความยากจนมาด้วยกันความขาดแคลนในวันนั้นไม่ได้ทำให้เขาหมดหวังแต่กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาคว้าโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตนั่นคือการศึกษาจากเด็กหลังห้องสู่นักเรียนทุนจุฬาแม้ชีวิตจะลำบากจนแทบไม่มีเงินซื้อข้าวแต่อรุณก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนประจำอำเภอเมื่อจบชั้นม.6ทว่าความฝันในการเรียนต่อเกือบต้องหยุดลงเพราะไร้ทุนทรัพย์เขาตัดสินใจมุ่งหน้าสู่กรุงเทพทำงานหาเงินประทังชีวิตควบคู่ไปกับการวิ่งไขว่คว้าหาทุนการศึกษาจนในที่สุดความมุ่งมั่นก็ส่งผลให้เขาได้รับทุนจุฬาชนบทรุ่นที่37เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จแบกเป้ท่องโลกและบทบาทนักสู้ชีวิตระหว่างเรียนฮารุณไม่ได้มุ่งมั่นเพียงแค่เรื่องการเรียนแต่ยังเริ่มก้าวตามฝันที่อยากเห็นโลกกว้างเขาขยันทำงานรับจ้างทุกรูปแบบเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีในเวลา4ปีพร้อมเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตกว่า 400,000 บาทนั่นคือจุดเริ่มต้นของเพจและช่องฮารุณโซโลเขาออกเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวลัดเลาะไปตามประเทศต่างๆกว่า50ประเทศทั่วโลกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอที่เต็มไปด้วยความจริงใจเรียบง่ายไร้การสร้างดราม่าแต่แฝงไปด้วยพลังบวกข้อคิดและความสนุกสนานทุกหยาดเหงื่อจากความสำเร็จในการทำคอนเทนต์อรุณส่งต่อกลับไปหาคนที่เขารักที่สุดนั่นคือการนำเงินไปรีโนเวทบ้านให้คุณย่ามรดกแห่งแรงบันดาลใจในคลิปรีวิวชีวิตตัวเองเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569อรุณได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตอย่างตรงไปตรงมาคลิปนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเล่าอดีตแต่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้ที่ก้าวผ่านความมืดมนด้วยความเพียรและหัวใจที่กตัญญูแม้ในวันนี้อรุณโซโลบรรทัด แม่บวรทัตเป็นสุขในวัย27ปีจะเดินทางจากพวกเราไปแล้วแหล่งพลังงานบวกรอยยิ้มและบทเรียนชีวิตที่เขาทิ้งไว้จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจคอยจุดประกายให้ผู้คนอีกมากมายลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่อไปรอยเท้าบนเส้นทางและแสงสว่างในใจผู้คนความงดงามในชีวิตของรุ่นโซโล่อาจไม่ใช่การวัดกันที่ระยะทางกิโลเมตรที่เขาเคยเดินผ่านหรือจำนวนประเทศกว่า50แห่งที่เขาเคยไปเยือนแต่วัดได้จากหัวใจของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยปล่อยให้ความอับจนทางโชคชะตามาขีดค่าคุณค่าในตัวเองยามที่เขาแบกเป้ก้าวออกไปแตะโลกกว้างฮารุนไม่ได้เดินทางเพียงเพื่อค้นหาตัวเองแต่เขาเดินทางเพื่อบอกเล่าให้โลกเห็นว่าเด็กชายผู้เคยไร้โอกาสคนที่เคยเป็นเพียงเด็กหลังห้องก็สามารถก้าวออกไปแตะขอบฟ้าได้อย่างภาคภูมิทุกรอยยิ้มซื่อความเป็นกันเองและคลิปวิดีโอที่เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจได้กลายเป็นที่พักใจและแรงใจชั้นดีให้กับผู้คนนับล้านคนในโลกออนไลน์ความน่าประทับใจที่สุดของฮารุนไม่ใช่แค่การเป็นนักเดินทางผู้กล้าหาญแต่คือการเป็นยอดกตัญญูผู้ไม่เคยลืมรากเหง้าทุกก้าวที่ไกลบ้านสายตาของเขาจะมองกลับมาที่คุณย่าเสมอบ้านหลังใหม่ที่คุณย่าได้อยู่อย่างสุขสบายจึงไม่ใช่แค่บ้านที่สร้างด้วยปูนและไม้แต่เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อความรักและความเคารพรักอย่างสุดหัวใจแม้ในวันนี้การเดินทางเดี่ยวอันยาวนานของฮารุนจะสิ้นสุดลงและร่างของเขาจะพักผ่อนอย่างสงบแล้วแต่การเดินทางของแรงบันดาลใจที่เขาทิ้งไว้จะไม่มีวันจบลงตามไปด้วยเรื่องราวของฮารุนโซโล่จะยังคงส่งเสียงก้องกังวานอยู่ในใจของผู้คนที่กำลังท้อแท้คอยเตือนใจเราทุกคนเสมอว่าชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้น้ำตาเป็นแรงผลักดันและเปลี่ยนความเปราะบางในอดีตให้กลายเป็นความเข้มแข็งเพื่อคนที่เรารักได้เสมอขอบคุณฮารุนโซโล่นักเดินทางผู้มอบ

ังรอยยิ้มและความงดงามไว้ให้โลกใบนี้ตลอดไปบทความจากเพจเฟซโตปาสีนักเดินทางครับกับบทเพลงลมพัดใจเพ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกการเดินทางผ่านเสียงเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีโดยผมวิญญาณรุ่งสมัยนะครับเพลงหัวใจละเอียดที่คุณอ้อยเอเจขอมาทางกองกันฟอร์มนะครับแล้วก็ลมพัดใจเพจที่คุณมอมิกขอมานะครับซื้อ038อ039ก็ต้องหัวใจละเอียดไปตามธรรมดานะฮะครับมีหลายเพลงที่ขอกันมานะครับในคืนวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่คุณอ้อยเอเจคุณเต้ยวันทาทิพย์คุณตู่คนงามบ้านโป่งแล้วก็มิตรสหายของทนดนตรีทุกท่านที่มาชมทนดนตรีไรแล้วก็หิ้วขนมแล้วก็สิ่งของเนี่ยต่างๆมาฝากให้กับทีมงานผมมอบให้ทีมงานทั้งหมดนะครับไม่ได้นำกลับไปส่วนตัวทั้งนั้นก็จะให้แบ่งจ่ายแบ่งไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆน้องๆได้รับประทานกันเที่ยวนี้เพื่อนๆนำเครื่องดื่มมาให้พี่น้องเพราะเป็นการอำลานะฮะก็ขอบคุณมากๆกับเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจกันทุกๆกลุ่มด้วยนะครับครับเพลงที่ขอมาทางกลุ่มแฟนนะครับดาวดวงน้อยเสือธนพลโอ้นี่อีกศิลปินนะที่เคยติดต่อแล้วประสานกันแล้วก็พลาดไปอีกเหมือนกันนะฮะก็เสียดายนะก็ขอตะวันชิงครบจากจังหวัดแพร่เราจะปิดท้ายในชั่วโมงแรกกันทั้งสองเพลงนี้และได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกันนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
8: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
9: ลบแอปลบแบนทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า
10: วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกลุ่มกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ
11: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองย้อยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหิ้วยาไอที่ซุกซ่อนมาในซองกาแฟส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยในวันนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้เดินทางกลับประเทศไทย

0: และนายถังผู้ควบคุมและจัดการเรื่องการโอนเงินเป็นบุคคลที่มีรายชื่อติดบัญชีเฝ้าระวังในระดับข้ามประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้ฝากเตือนถึงผู้ที่รับหิ้วสินค้าหรือฝากส่งสินของไปยังต่างประเทศให้ตรวจสอบผู้ว่าจ้างและสิ่งของอย่างรอบคอบเพราะอาจมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนโดยไม่รู้ตัวและเสี่ยงถูกดำเนินคดีซึ่งไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้รับดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกเร่งสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือน
2: ตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านวังชมพูตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นล่าสุดนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอนครไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือนทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมขังเพิ่มเติมและจะเร่งดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปพัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นบริเวณศาลาสวดอภิธรรมวัดบึงทองหลางภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีภายหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและปิดล้อมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุและแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงความยินดีที่ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่มุ่งเป้ายุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพรวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เพลงที่คุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินขอมาตั้งแต่ช่วงต้นของตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะฮะ 4:08 น. 4 วินาทีเป็นสายแรกใน Google Form ที่ขอมาทางทนดนตรีแล้วผมก็เลือกนำมาฝากกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับแดดสุดท้ายงานของวงสะพานเพื่อชพงศ์พิทักษ์เขียนเพลงนี้ดีมากเป็นศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วเราผมไปเจอกับสุเมธสอดจิตที่หลับใต้โนดพัทลุงมาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วก็ได้คุยกันนะครับถึงเพลงดีๆหลายเพลงของวงสะพานก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ถ้ามีโอกาสในการทำทนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปก็อยากจะเชิญมาถึงจะขาดไปหนึ่งท่านแต่การเดินทางของศิลปินที่เป็นเพื่อนกันก็ยังคงที่จะทำหน้าที่กันต่อไปวันนี้ที่ทนดนตรีทางช่อง NBT ก็มีไลฟ์นะครับเป็นเทปย้อนหลังตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะมีหนูมิเตอร์กับวิวกัลยานีก็ดีครับดูทั้งทีวีฟังทั้งวิทยุก็มีทั้งไลฟ์ทั้งเพจโอ้โหมีทุกที่ทุกทางเลยฮะทนดนตรีเดี๋ยวต่อไปทำอะไรอีกดีครับไปออกต่างจังหวัดไหมนะฮะพี่ๆน้องๆทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ข้างหน้าสพท.เอาไหมครับเดี๋ยวหอบศิลปินไปศิลปินเขาเล่นที่นั่นแล้วก็ให้แวะไปที่สพท.นะฮะพี่ๆก็น้องๆพี่ๆน้องๆที่เป็นผอ.ก็เตรียมเวทีไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ฮะเอาแบบคนดูสัก100-200 คนหน้าสพท.เรากันดีไหมครับเดี๋ยวตัวเวนไปเดินทางได้แล้วนะครับเกษียณแล้วอีก2 เดือนไปเยี่ยมไปเย็นกันนะฮะไปขอข้าวกินที่ตามสวททั่วประเทศดีกว่านะครับเรายังเป็นนักเดินทาง0816346452นะครับกับเพลงแดดสุดท้ายและต่อเนื่องกับเพลงที่ขอมาทางยโสธรและจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงทำหมดครับ

ตอนนี้สหายก็จากลากันไปหลายท่านอายุอนามก็มากขึ้นมากขึ้นท่านก็เจ็บป่วยท่านก็ลุกไม่ไหวท่านก็ติดเตียงนะฮะลูกหลานก็ดูแลกันไปนำทานที่มั่นหรือว่าในต่างจังหวัดก็ยังคงส่งข่าวกันอยู่เรื่อยๆผมก็คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนท่านเหล่านี้ในโอกาสที่มีการรำลึกในเรื่องของเหตุการณ์ในสถานที่ต่างๆอนุสรณ์สถานต่างๆในเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผ่านมานั้น50กว่าปีแล้วนะครับก็จะมีหลายที่นะครับที่กำลังจะไปทำหน้าที่กันก็คือทั้งเป็นพิธีกรทั้งไปร่วมงานนี่นะครับก็ล่าสุดนี้ก็หลังจากคอนเสิร์ตวันที่6วันที่8สิงหาก็ว่าจะไปที่ทางตะนาว4นะฮะลุงโชติก็เป็นนะครับเป็นสายวุโสที่นานาแล้วก็คนทางคนนักศึกษาทางเส้นที่เคยได้เข้าป่าทางตะนาว4ก็ได้รำลึกนึกถึงกันนะฮะแล้วเป็นบิดาของคุณพ่อของณรงค์ที่มาชมนะฮะถนนดนตรีกับพี่ภาอยู่เสมอๆนะครับกลุ่มมูลนิธิแสงดาวตะนาว4ที่ได้ช่วยงานของถนนดนตรีด้วยเช่นกันอีกหลายงานนะครับก็จะไปช่วยงานเขาเพราะหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปช่วยงานเป็นการตอบแทนที่นานาแล้วก็ศิลปินต่างๆได้มาช่วยงานทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดนสำนาซึ่งในปีนี้ตอนแรกก็จะได้เชิญน้ำหมูไว้แต่ว่าน้ำหมูติดไปหาหมอแล้วก็ต้องเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่10ตุลาคมนะฮะซึ่งมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะทีนะครับพันที่นั่งบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายวันที่5สิงหาคมนี้นะครับทาง Event Passนะฮะ10โมงสถานที่แสดงคือสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธเตอร์ชั้น6สยามพารากอนนะครับลงทะเบียนเข้างาน15นาฬิกาเปิดเข้างาน 17:45 เริ่มแสดง 18:30 บัตรมี4ชนิดนะครับสำหรับ 2,500 บาทก็รับของเสื้อ Limited Edition ไม่มีจำหน่ายแก้วอะไรทัมเบลอร์ Limited Edition แล้วก็ไม่มีจำหน่ายใน official poster ไม่มีจำหน่ายบัตรแข็งที่ลึกรับนั่งงานทั้งหมดบัตร 2,000 ก็มีแก้วนะครับมี official poster นะฮะบัตร 1,800 ก็มี official poster และบัตรแข็งที่ลึกบัตร 1,500 เป็นได้บัตรแข็งที่ลึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าต่างๆราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรของผู้ให้บริการขายตั๋วและค่าธรรมเนียมทางการชำระเงินของที่ลึกทุกชนิดหน้า งานนะฮะ VIP ซื้อบัตรทาง Event Pass แล้วแจ้งตำแหน่งชื่อนามสกุลนะฮะถนัดเสื้อด้วยนะครับก็รายละเอียดเติมๆก็สอบถามทาง Facebook ภาสาน Music Festival หรือโทรที่098-828-2187นะครับคนพูดเพลงพูดไม่เข้าหูนะฮะ นั่งหน้าแกนะครับไปให้กำลังใจนะก็ได้เลยนะครับที่Facebook ของภาสาน Music Festival และ0988282187นะครับเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์นี้จะเชิญน้ำหมูใหม่นะฮะแต่ของเราฟรีนะครับบัตรเราไม่มีบัตรแข่งเรามีบัตรออนไปออนมานะฮะแบบเราออกแบบฟรีนะครับคนออกแบบก็บอกว่าวันที่6นี้จะไปถ่ายภาพที่หน้าแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ช่วยทำมาให้แล้วก็คุณจ๊อบมาสันวงสว่างก็ไปนั่งเป็นสแตนดี้ให้คุณทางผู้ฟังรายการช่วยมาถ่ายรูปด้วยกันดีกันนะเพื่อนนะ เดี๋ยวเราคงจะลงมากันนะฮะมาริโฮน่าส่งทางคุณหนุ่มมาริโฮน่าก็ส่งรายชื่อเพลงมาแล้วนะครับก็มีเพลงทั้งหมดก็15-16เพลงแล้วก็ยังมีเพลงที่ต้องขอพิเศษกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งเป็นธีมหลักของการแสดงในครั้งนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ไข่ก็ได้ถึงหลายชื่อเพลงตอนแรกไม่มีเพลงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมัน14เพลงแล้วผมขอเพลงแต่สุดท้ายเพิ่มเติมเพราะว่าคุณวิรากรุ่งสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภรรยาผู้ทำเดินเรื่องโครงการเขียนโครงการอนุมัติเรื่องอนุมัติ
ไอ้เรื่องทำเรื่องจัดจ้างนะฮะแล้วก็ทำเรื่องเอกสารทุกอย่างเบื้องหลังนะครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังทำงานให้ทนทนตรีแล้วก็ดูเรื่องการเงินต่างๆที่จะต้องของบประมาณอันนี้สำคัญเพราะถ้าไม่ดีทางเรื่องการขอว่างบประมาณทางราชการนี่สำคัญแล้วก็เรื่องการจัดจ้างแล้วก็การตรวจรับนะฮะซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องตัวเลขให้ดีนะครับผมหมดทางเลยสำหรับเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดเรื่องพวกเอกสารเท่าไหร่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นน้องฝนนะน้องฝนสรัญญานะฮะเขาก็เป็นคนทำเอกสารเยอะมากนะครับราชการเซ็นกันตลุดไปหมดย้อนหลังย้อนหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับคือการการทำงานเบื้องหลังสำคัญนะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นคนที่จะขอเพลงแดดสุดท้ายไว้ให้ครับเขาคงชอบเพลงนี้ครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากปทุมนะฮะบอกว่าได้บัตรที่ไรก็ไม่เคยได้มาดูเพราะว่าเล่นเย็นแล้วก็เดินทางกลับปทุมมันไกลแล้วก็ลำบากทางเข้าบ้านนะครับขอเพลงนี้มารักเดียวและผมมอบอีกเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะฮะเพลงแบบที่โก้ขักแล้วกันหัวใจสะอ่อนครับ

Saksi Audio Radio ใจเดียวจริงใจซื่อสัตย์สารพัดสื่อตรง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4ทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีครับผมพี่หยดรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมบรรจัยควบคุมเสียงนะครับทาง0816346452วันนี้เข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะเดินทางกันกลับมาจากเดินทางไปเข้าพรรษาเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็ในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับที่ผ่านมาติดต่อกันแล้วก็บางท่านก็ลาวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดินทางกลับหรือบางท่านและท่านก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกันมีที่ขอมาจากรามอินทราบอกว่าฟังมาตลอดแต่ไม่ได้เคยโทรมาเลยนะฮะทาง0816346452ก็บอกขอสะพานไม้ไผ่ผมไม่แน่ใจว่าใช้สะพานไม้หมากหรือสะพานไม้ไผ่หรือสะพานไม้หมากหรือเปล่านะครับภวรินทร์ขาวงามเขียนถึงฮลุนว่านักเดินทางสุดขอบฟ้าขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อหมดจดงดงามแต่แสนเศร้าบทกวีรูปเงาการเคลื่อนไหวบทเพลงล่องโพ้นผจญภัยเอื้อมใจสุดรักนักเดินทางโลดแล่นในโรงละครโลกสุขโศกนาฏกรรมกับสร้างการแสดงบทบาทนิราร้างฟ้ากว้างโอบแดนกอดแผ่นดินช่างคิดช่างฝันช่างหาญกล้าหนุ่มนักแสวงหาจากกาฬสินธุ์ลำเค็นลำค่าน้ำตารินชีวิตจริงสู่จินตนาการลึกซึ้งสวยงามแต่แสนสั้นมหัศจรรย์เลือดเนื้อลูกอีสานจากนี้จะมีแต่ตำนานผู้ไกลบ้านทว่าได้กลายเป็นดาวแดรุนโซโลหลุนหลุนโซโลหลุนบวรทัตเป็งสุขนักเรียนวิชาภาษาไทยศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ก็มีภาพของหลุนนะฮะบวรทัตเป็งสุขจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกมาฝากกันนะครับเป็นงานที่นวีวีรศักดิ์กุกันติงเขียนไว้นะฮะผมว่าความหมายดีทีเดียวให้กับนวองหัวใจแก่ๆครับ

ครูติ๋งโคราชอาจารย์มานพรัตนพันธากุลผู้ล่วงลับไปจากโรงเรียนบุญวัฒนานี่แหละครับที่เขียนเพลงให้ทั้งคาราบาวคนดันเกวียนนะก็กับมงฟูนันนี่นะครับปีสิ่งที่เก็บไว้เป็นตำนานอยู่เหมือนกันนะฮะตำนานของคนที่เป็นผู้เฒ่าแล้วก็เป็นสายมิตรสหายของเพลงเพื่อชีวิตของคาราบาวนะครับปีเมื่อเดือนที่แล้วพี่แอดก็มาก่อนเวลาแล้วเดินชมที่ห้องสตูดิโอ4ทั้ง2 3 4นะครับห้องสตูดิโอของอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็เห็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็อึ้งไปเลยบอกเอาไว้ทำอะไรเนี่ยบอกก็เอาไว้อัดรายการเนาะบอกเพียงเท่านี้เหรอนะฮะบอกว่าทำได้อะไรตั้งเยอะแยะก็บอกได้เลยครับพี่ที่อยากทำอะไรทำได้เลยฮะก็เลยมีอะไรที่เป็นไอเดียซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้คงจะได้มีไอเดียออกมาจากทั้งพี่แอดนาทิวาแล้วก็คนเพื่อชีวิตทุกๆคนที่ทุกๆศิลปินที่ได้นะครับมาเห็นอุปกรณ์นะครับสถานที่ของทางราชการแล้วก็คิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมก็ยินดีนะครับที่ว่าจะเป็นสื่อกลางสะพานให้กับทางการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเราทำมา3ปีแล้วนะฮะเดินทางกันมา3ปีตรงนี้ก็ได้สิ้นสุดลงกับในวันที่6สิงหาคมนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่หมดลงแล้วก็เราก็จะเกษียณด้วยนะผมก็จะเกษียณด้วยก็ต้องยุติการทำงานกันไปตามระบบระเบียบนะครับแต่การทำงานของทางด้านสื่อสารมวลชนก็จะไม่หยุดแค่นี้ก็จะเดินทางต่อสำหรับทั้งรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งฐานะนี้ก็ออกอากาศอยู่กับทนนดนตรีไลฟ์นะฮะในคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็ติดตามกันได้เป็นเทปบันทึกของทนนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมานะฮะพอทุกเดือนเราก็มีการบันทึกเอาไว้โดยทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT น้องทีม OB ที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาตั้งแต่เริ่มต้นเหนื่อยยากกันมาด้วยกันขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นน้องที่เข้มแข็งแข็งแรงมีงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานทุกอย่างลุยแดดลุยฝนครับเมื่อครั้งที่แล้วก็ไปยืนถ่ายภาพของเน่เน่นะฮะกับงานที่ป้อมมหาการริมแม่น้ำนะครับก็เป็นพี่น้องที่เรียกว่าคนระบบราชการเนี่ยแต่ทำงานระบบเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้หัวใจซึ่งทำงานด้วยกันในการทำงานของทนดนตรีนะครับครับสุดท้ายในช่วงที่2เพลงที่เลือกนำมาปิดท้ายกันในคืนนี้นะครับอดีตนะครับมาริโฮนาเราจะกลับมาในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกันครับ

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกอรมน.ภาค 4 สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่ 4 จุดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่ 4 จุดเร่งตรวจเอกสารนำเข้าเพื่อพิสูจน์ที่มาอย่างละเอียด
6: ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หรือกอรมน.ภาค 4บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดประกอบด้วยโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศจีนเจ้าของสถานประกอบการให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมา

0: นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมศิลปากรขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความไม่เหมาะสมของการติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานได้สั่งการให้ระงับการเดินสายไฟของเมืองโบราณสีเทพทั้งหมดซึ่งพบว่าเป็นการทำที่ไม่ตรงปกจึงทำให้เกิดการบดบังทัศนียภาพภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีมติเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมส่วนการดำเนินงานติดไฟส่องสว่างของปราสาทเมืองต่ำรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังไม่ได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงมีแนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างด้วยการนำสายไฟขุดลงดินและบางส่วนที่เดินสายบนดินจะมีฝาครอบปิดให้เรียบร้อยเลี่ยงการขุดเจาะโบราณสถานเพื่อคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่ต้องจ่ายราคาแพงนั้นยืนยันว่ามีการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดไฟมากพร้อมขอบคุณความห่วงใยจากภาคสังคมและจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: วุฒิสภาเดินหน้าปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการช่วยชีวิตประชาชน
2: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพร้อมคณะอนุกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสพช.ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเป็นระบบเดียวตั้งแต่รับแจ้งเหตุกู้ภัยรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักช่วยชีวิตมาก่อนควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพร้อมผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะที่คณะทำงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ชั่วโมงสุดท้ายของจนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิญโยรุ่งสมัยนะคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงทีมงานของจนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยณเดินทางเพลงที่ขอมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดอนมะขามเตี้ยว่าฟังอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาต้องนอนเร็วเพราะว่าลูกๆให้นอนเร็วเนื่องจากว่าเป็นฮีทสโตรกอากาศมันร้อนมากนะครับเป็นคนแข็งแรงก็อย่าประมาทนะครับขอเพลงนี้มามอบให้แล้วในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็แล้วกันนะครับมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีที่เรามีสมาชิกอยู่901ท่านนะครับ901ท่านไม่ถึงพันละทีนะก็ส่งข้อมูลข้อความกันเข้ามาเต็มเลยนะฮะผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวขอย้อนหลังไปอ่านตั้งแต่ช่วงต้นๆที่ดำเนินรายการตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นมาแล้วนะฮะก็มีคนส่งภาพถูกหวยลอตเตอรี่มาด้วยเหรอคุณสมพงษ์169นะฮะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมมันเฉียดไปเฉียดมาอยู่เรื่อยเลยซื้อ39ไอ้ซื้อ38ออก39อะไรเงี้ยนะฮะตั้งแต่ช่วงค่ำมาแล้วนะครับมีลิงก์ขอเพลงอ๋อตั้งแต่เย็นตั้งแต่กลางวันแล้วล่ะครับที่ผมส่งภาพต่างๆเข้าไปไม่ใช่ลอตเตอรี่ผมซื้อนะครับอันนั้นเป็นของคุณหนุ่มตรีลูกยายอ่อนเขาขายแล้วผมก็สนับสนุนบ้างหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนบ้างก็วันนี้เขาตั้งแต่เช้ามีที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนทั้งใจจดใจจ่อ8นาทีเต็มหมดแล้วนะฮะก็ส่งข้อความวันงานจะขอพาทีมวงมหิงสาไปเล่นดนตรีอาสาเปิดหมวกสร้างบรรยากาศช่วง 15:00 นถึง 16:30 นได้ไหมครับก็เล่นแบบไม่ต้องมีเครื่องเสียงกันนะเล่นแบบเป็นโฟข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็บรรยากาศก็พี่ๆทั้งน้องนั่งล้อมวงดูกันนะฮะส่วนผู้ที่ได้จองได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็มีส่งคุณไมเดียส่งมาคุณตู่คนงามบ้านโป่งที่บอกว่าหลังจากเกษียณแล้วถ้าไปจัดกิจกรรมก็จะเอาแกงเขียวหวานแหละฮะทุกครั้งเห็นทำยำทำอะไรมาให้เพื่อนๆน้องได้ทานกันเรื่อยเลยแล้วก็คนเบื้องหลังคนที่ทำงานอยู่กับทนดนตรีก็ได้รับประทานด้วยขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อทนดนตรีขอเพลงนะฮะลิงก์ขอเพลงแล้วก็คุณบรายเหมียวส่งมาคุณสมพงษ์นะครับแล้วก็มีฟงน้องแฟงนะน้องแฟงนี่เป็นรปภ.ของสถานีนะครับรปภ.สถานีก็อยู่เวรก็ฟังรายการด้วยนะฮะที่มอบหมายไว้เรื่องทางระพงระเพลิงก็อย่าไปทิ้งนะครับที่ผ่านมาผมในช่วงที่ก่อนการแสดงของคาราบาวเนี่ยผมตรวจเข้มเรื่องการซ้อมเส้นทางหลบอพยพคนแล้วก็ระดับที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อุปกรณ์ระเพลิงอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวแล้วบังเอิญเนี่ยพอทำคลิปทำอะไรเสร็จก็วันนั้นเขาวันอาทิตย์ก็ไฟไหม้ตอนกลางคืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและบาดเจ็บหลายท่านเนี่ยเราก็ได้ทำเอาไว้เพราะว่าทำไว้ก่อนแล้วนะฮะมีคนบอกว่าถนนดนตรีนี่มีผู้มาก่อนการเราก็ทำไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนที่เข้าไปก่อนที่คอนเสิร์ตคาราบาวจะเริ่มตั้ง2-3 อาทิตย์แล้วผมไปดูความพร้อมแล้วก็เส้นทางที่จะอพยพหลบต่างๆที่คนจำนวนมากนะฮะถ้าเกิดว่าแห่กันมาแล้วเราจะลงทางไหนออกทางไหนนะครับน้องอนนท์นันทสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ช่วยกันทำเป็นคลิปออกมานะครับมันจะเปิดได้เลยไม่ได้เปิดที่ในหอประชุมในห้องออดิโทเรียมคราวนี้คงได้เปิดกันนะครับมันจะได้ดูเส้นทางวิธีการปฏิบัติว่าทำอย่างไรบ้างว่าทำเป็นคลิปออกมาแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ผ
ผมก็ไปให้รปภ.เขาช่วยกันดูนะฮะยังไงก็สานต่อดูแลต่อนะครับถึงแม้จะไม่มีถนนดนตรีกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับอุปกรณ์ทางดับเพลิงเนี่ยนะฮะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่คู่กับอาคารมา30ปีมันก็ยังอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นไม่เคยเอาไปใช้งานแล้วก็พอใช้งานจริงๆก็ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ก็เสื่อมสภาพไปแล้วอย่างนี้นะครับเพียงเพราะมากค่ะขอบคุณค่ะคุณน้อยเอเจนะฮะช่อง MBT มีถนนตีไลฟ์แล้วนะฮะก็ดูมานูมิเตอร์กับบิวกัลยาณีนะครับรูปถ่ายรองเท้าเก่ากิจการบันเกิดหอเพลงอดีตนะครับผมก็เลยส่งมาให้ขี้เมากับบ้านช้าถนนตีสัญจรมาสิงห์แลนด์แคมป์บ้านนิดกรรมชนบ้างก็ดีไหมครับชวนเพื่อนมากันครับเคยไปแล้วตอนช่วงที่ได้ทำรูปปั้นของนัตตี้กรรมชนแล้วก็เอานะมาตั้งประดิษฐานไว้นะฮะเอามาทำพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์สถานไว้แล้วเป็นอนุสาวรีย์ไว้แล้วก็คงจะได้ไปนะฮะกำลังคุยกันอยู่นะครับยังคุยกับคุณเล็กคุณโก้นะครับที่ทำงานอยู่กับนั้นนิดกรรมชนนะครับสถานที่ดีนะฮะก็น่าดีแต่ว่าต้องมีการจัดอะไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าก็นะตามสาภาษานิดนะฮะแต่ก็อยู่ๆแบบอย่างนั้นคนรวยก็ปล่อยทิ้งๆที่ว่างๆโล่งๆก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับมีบ้านเรือนไทยมีอะไรเคยไปตั้งแต่สมัยแรกๆที่นัตตี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เคยไปเกิดจะไปเผาบ้านก็ซะแล้วนะฮะผมเอาเตาขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนในชั้นที่2นะครับบนอาคารบนเรือนไม้อ่ะนะฮะบนนอกช่องฉาดนอกฉาดที่นั่งกินเหล้าเมากันแล้วหลับไปลืมไฟมันครุขวัญโกรธเลยครับเกือบเผาบ้านน้าเขาซะแล้วนะฮะนะครับครับจากเพลงดอกแก้วก็ต่อเนื่องกันไปนะครับที่คุณขอมาทาง Google Formปล่อยอ้นทวชัยและละหมาดอารมณ์ทาง0816346452จากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ิตนิยม2ใบแล้วไปสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะก็เขามาจากจังหวัดตรังแต่ชั่วโมงแรกไม่รู้หลับไปหรือยังนะครับทั้ง0816346452ในไลน์ก็พอเพลงสนุกๆก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเต็มเลยเพื่อนผมก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นแก้วเบียร์แต่วันนี้ผมไม่ได้มีแก้วเบียร์อยู่ข้างๆนะครับแต่ว่ามีอาวุธประจำกายอยู่ตอนนี้ทุกๆเพื่อนที่ส่งภาพกันมาก็คือใส่แว่นกันแล้วใส่แว่นกันก็ทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะฮะเรื่องของสายตาเรื่องของดวงตานะครับมานะนะครับก็ที่ขอรวยไม่ไหวแล้วสู้สู้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูให้นะครับว่าเพลงน่าจะเป็นอย่างเพลงที่ยังไม่ได้ใส่ในระบบให้นะครับให้คุณบุญประกอบไปช่วยใส่ไว้ให้นะครับผู้รู้ที่บัตรคุณได้จัดให้นะฮะที่ขอมาทาง Google Form เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดินน้ำลมไฟขอเป็นเวอร์ชันของพี่ไอ้คาราบาวผมมันยังไม่ได้ใส่ดินน้ำลมไฟที่เป็นเพลงในอัลบั้มทุนนี้ไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้คุณบุญประกอบมาโหลดอีกนะฮะหลายเพลงเลยนะครับแต่ว่ามีเป็นของที่พี่สุเทพและพี่แดงโฮปลองเอาไว้นะครับดินน้ำลมไฟ

ื่องราวของธรรมชาติที่ศิลปินเพื่อชีวิตได้ถ่ายทอดมาให้ได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานหลายสิบปีแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถูกพูดถึงตลอดต่อไปเพราะว่ามันถูกทำลายออกมามากขึ้นมากขึ้นก็ได้เห็นผลจากปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็จะรับผลกระทบเหมือนเดียวกันอย่างเช่นเรื่องความร้อนซึ่งผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นฮีทสโตรกแล้วก็ที่เมืองการร้อนมากในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวน้ำในลำห้วยลำที่จะกักเก็บน้ำในที่ต่างๆหรือว่าในห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยมันก็ลดลงฮะก็แหล่งกักเก็บน้ำอะไรก็จะไม่ค่อยจะเพียงพอนะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องอาศัยในพื้นที่ในการที่ต้องใช้น้ำนะฮะเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกับทนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและทีมงานของเราในคืนวันนี้คุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองถึงกิจลังการเจริญวสันต์วงสว่างสงเกตธรรมนีมณิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินทัศดินเทพพัสดินนายทุยาและคุณอุทนอุเทนพงษ์บรรจัยควบคุมเสียงครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและก็วันที่6สิงหาคมก็พบกันท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้มาและหรือมาไม่ตรงเวลาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่เขามารอนะครับที่จะเข้ารับชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามให้ได้ชมได้หมดถ้าไม่หมดก็ด้านล่างมีพื้นที่ที่คุณจะสามารถนะฮะสามารถที่จะรับชมได้จากทั้งจอโปรเจคเตอร์แล้วก็ทั้งจอ LED ที่อยู่ด้านในของหอประชุมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนปีพอดีังสิทธิ์ดินแดงครับก็ปีสุดท้ายแล้วก็เดือนสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ก่อนจะล้ำหลากันไปด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์กับมาริฮุน่าในวันที่6สิงหาคมซึ่งทุกท่านที่ลงทะเบียนก็มาใช้สิทธิ์แล้วก็มาแสดงตนนะครับบัตรประชาชน1สิทธิ์ต่อ1ท่านแล้วก็ระบุแล้วก็ไปลงด้านของที่นั่งที่ด้านหน้าที่เคาน์เตอร์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็เดินทางกันด้วยบทเพลงผู้ชีวิตแล้วก็เราก็ได้เดินทางกันมาถึงช่วงปีสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่ได้เดินทางกันมาถึง3ปีขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านเลยนะครับทั้งที่หอประชุมห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่เรามุดท่อมุดลิฟต์มุดไอหอประชุมกันนะฮะกว่าจะมาทำงานตรงนี้ได้นะฮะทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับทั้งน้องทีมงาน OB นะถ่ายทอดสดบันทึกเทปส่วนผลิตรายการต่างๆแล้วก็ทุกส่วนของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ดูภาคของการออกอากาศของทนดนตรีด้วยเราไปถึงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆท่านที่อยู่ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานบรรลัยการช่างของผมนะฮะที่ติดตั้งแบนเนอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมงานของทนดนตรีรวมทั้งเพื่อนพี่น้องนะฮะของทนดนตรีทุกท่านนะที่นานานะครับที่สนับสนุนและช่วยกันเป็นกำลังใจกันนะโดยเฉพาะกำลังใจจากเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับเดินทางกันแล้วก็ขอบคุณเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงก็คือทางซาวด์สเปซของน้องกาแฟและก็น้องอ้ำนะฮะที่มาช่วยงานของทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกนะครับแล้วก็ขอบคุณจากที่ไม่ได้เอ่ยนามนะฮะทุกท่านนะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยนะครับทีมงานของบริษัททางลิขสิทธิ์ของศิลปินนะฮะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินทุกวงที่มาให้กับทนดนตรีทั้ง3ปีแล้วก็ได้มาช่วยให้กับรายการทนดนตรีนะครับที่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณแบงค์ก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ในรายการธรรมรับอรุณนั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านของธรรมะหรือว่าข้อข้องใจในปัญหาชีวิตต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านต้องการความกระจ่างแล้วก็อยากจะรับฟังคําแนะนําจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงให้ฟังกันเป็นประจํานะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะได้มาตอบปัญหาด้านธรรมะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามกันมาวันนี้ก็มีหลายข้อหลายประเด็นที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆโดยมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังแนะนำเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตร
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้หรือบางท่านก็รับฟังทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่น YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็สามารถใส่เป็นคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือว่า Direct Message มาได้พระอาจารย์อ่านข้อความเหล่านั้นแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์ในช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านนั่นเองเช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะวันนี้ก็เริ่มกันด้วยคำถามของท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการธรรมรับอรุณเราเสมอมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงอุดมนั่นเองปัญหาที่ท่านถามมานี่ก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อแรกจะถามมาว่าผู้ที่ฆ่าบิดามารดาโดยเจตนากับฆ่าโดยบันดาลโทสะเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าอาจจะประมาทไปเนี่ยอันนี้คนคนนั้นจะได้รับผลกรรมต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะแล้วทำอย่างไรจึงจะหมดกรรมนั้นก็คือเรื่องของปิตุฆาตอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ท่านเปรียบไว้กับรอยกรีดแต่ถ้าเราเอามีดหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปสร้างรอยกรีดบนผิวน้ำแล้วเราจุดลงไปด้วยมีดหรือว่าด้วยไม้รอยกรีดที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันจะแค่แวบเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีมองไม่เห็นด้วยต้องใช้กล้องสโลโมถึงจะมองเห็นชัดเจนได้โอเคนะเพราะว่าน้ำนี่มันน้อยมันแบบว่ารวดเร็วเปรียบเทียบกับรอยกรีดที่เราสร้างลงบนผืนทรายคุณเอาไม้หรือเอามีดกรีดลงไปบนผืนทรายรอยเนี่ยก็จะอยู่จนกระทั่งว่าน้ำขึ้นหรือว่าฝนตกครั้งต่อไปฝนตกครั้งต่อไปเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปน้ำขึ้นเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปก็จะอยู่นานขึ้นไปกว่านิดหน่อยจากรอยบนน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีอันที่สามรอยที่อยู่บนหินถ้าเราเอาสิวเอามีดหรืออะไรก็ตามไปสร้างรอยบนหินโอ้รอยบนหินนี่เป็นร้อยปีนะฝนตกธรรมดานี่ชำระล้างมันไปไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วบางทีอยู่เป็นพันปีรอยบนหินอันนั้นก็เพราะว่ามันลึกมันแน่นมันต่างกันอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้กับกรรมที่เรากระทำลงไปเช่นว่าถ้ากรณีเราทำโดยไม่ได้ตั้งใจขับรถชนสุนัขอย่างนี้นะขับรถชนสุนัขบาปไหมบาปแต่ว่านิดหน่อยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจกับถ้าเปรียบเทียบว่าสุนัขมันมาผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยแหมเราวางกับดักไว้เราต้องการจะฆ่ามันเราต้องเอาปืนมายิงมันไล่ยิงมันอันนี้คือทำด้วยเจตนาแบบรุนแรงมากกรรมสองอย่างนี้ได้ผลไม่เท่ากันแน่นอนจะได้ผลต่างกันเรามาเทียบเคียงกับเคสของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำปิตุฆาตนั่นคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งในการฆ่าเนี่ยก็ตั้งเจตนาไว้นะว่าจะไม่ฆ่านะคือตอนแรกที่พระเทวทัตมาชวนว่าเอาทำฆ่าพ่อสิจะได้ขึ้นเป็นพระราชานี่คือด้วยเจตนาดีให้เจ้าชายอาชาติศัตรูได้ขึ้นครองราชคือหวังดีกับเขานะแต่ว่าแนะนำไปในทางไม่ดีไงแม้กระนั้นเนี่ยเจ้าชายอาชาติศัตรูก็ยังมีความคิดว่าเฮ้ยฆ่าพ่อมันไม่ดีไม่ใช่หร ยังมีความคิดแบบนี้ก็คือยังดีไงคือไม่ได้เจตนาแบบโอเคงั้นฉันจะต้องไปฆ่าเลยทันทีคือไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมือเองด้วยไม่ได้อะไรเองด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าด้วยชักชวนของพระเทวทัตนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเอ้าลงมือฆ่าพ่อไม่ดีทำไงก็ให้ขังไว้ให้อดอาหารเองก็แล้วกันให้ตายไปเองไม่เป็นไรก็ชักชวนอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอจะขังให้อดอาหารตายไปเองปรากฏว่าพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เอาอาหารเข้าไปให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยเอ๊ะไม่ตายสติก็จึงแบบว่ามีตามเรื่องที่เคยเล่ากันมานะว่าเอาอาหารแอบใส่เข้าไปในผ้าคลุมผ้าห่มที่เอาเข้าไปผู้หญิงก็จะนุ่งสาลีใช่ไหมอินเดียเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เอาห่ออาหารอะไรไปด้วยวันหลังก็ไม่ให้เข้าแล้วทำยังไงไม่ให้เอาสาลีเข้าไปเอางั้นก็เอาใส่เสื้อรัดหน่อยแต่ว่าเอาอะไรก็รัดไว้ที่ตัวแทนตอนนี้ต่อมาเขาก็ไม่ให้ใส่เสื้ออะไรเข้าไปละก็ให้แบบว่าน้อยที่สุดก็เอาอะไรมาทาอยู่ที่ผิวหนังแทน
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อไปก็ไม่ให้อะไรทาที่ผิวหนังละเอาทีนี้ก็ให้อดอาหารจะให้ตายให้ได้อดอาหารแล้วก็ไม่ตายสติเดินจงกรมมีปีติเป็นอาหารก็เลยให้ช่างตัดผมมากรีดเท้าเพื่อไม่ให้เดินจงกรมให้ได้ไม่เห็นกุฏิของพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ให้ทำความเพียรสุดท้ายก็อดอาหารตายโดยหนึ่งพระเจ้า

0: จีมหานรกแต่เพราะว่าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในการได้ทำสังฆทานได้สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆก็จึงไปอยู่ในนรกขั้นที่ไม่ต้องถึงอเวจีมหานรกเนี่ยก็ต้องไปใช้กรรมที่นั้นก็ไปใช้กรรมนี่คือได้รับผลของกรรมประเภทนั้นๆไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นทำอะไรจึงจะหมดกรรมก็ต้องไปวนรอบอยู่ตรงอเวจีมหานรกนั่นแหละถึงจะหมดคำว่าหมดนี่คือหมายถึงผลของกรรมนั้นนี่มันก็ไม่ได้หมดง่ายๆนะยังมีเศษของกรรมต่อๆมาอีกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเขาเคยจะพูดถึงว่าอย่างถ้าเราทำกรรมหนักๆมากเนี่ยไปตกอเวจีมหานรกแล้วเศษกรรมนั้นกูยังต้องมานรกขั้นที่ถัดขึ้นมาเศษของกรรมนั้นพอใช้นรกขั้นที่ถัดขึ้นมาก็ยังต้องมาเจอนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาอีกอยู่นั่นนานๆจนกระทั่งนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาจนกระทั่งว่าต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกอยู่500ชาติไปนั่นนี่จนกว่าจะมาเป็นมนุษย์ตัวโตมันยาวมาก
1: เจ้าค่ะ
0: มันยืดยาวนานไม่มีการจองจำอะไรที่จะเจ็บแสบเผ็ดร้อนต่อการบรรลุนิพพานมากกว่าการที่จะไปตกนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าการจองจำอย่างเช่นคุณติดคุกบางขวางหรือติดเรือนจำเนี่ยนะมันก็ชั่วอายุเดียวบางทีอภัยโทษนั่นนี่ติด2ปีแล้วน่ะก็ออกมาแล้วจังที่ว่าโทษจำคุกแบบ 40-50 ปีอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อให้แบบคุณจำ 40-50 ปีจริงๆก็ตามเถอะตายในคุกเขายังเอาเราออกจากคุกชาติหน้าต่อไปคุณทำความดีในคุกคุณไม่ได้มาจะเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาก็ได้แต่สำหรับสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกแล้วมันไม่ใช่ชาตินี้คุณตายเสร็จปุ๊บชาติหน้าคุณต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมาเป็นสัตว์นรกนั่นเองด้วยความที่มันล็อกกันข้ามภพข้ามชาติไปเป็นอย่างเงี้ยเอาถูยาวนานมากมันขังกันข้ามภพข้ามชาตินี่มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นไม่ควรทำเลยไม่ต้องพูดถึงว่าฆ่าบิดามารดาแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าสัตว์เล็กๆก็ไม่ควรทำคือกระบวนการการฆ่าเนี่ยมันก็จะต้องดูกัน3ระยะคือลงมือเองเนาะหรือว่าสั่งให้คนทำหรือว่าชักชวนให้ทำกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าสั่งให้คนทำทำแบบอ้อมๆด้วยอย่างนี
1: ้โอเค
0: หรือบางทีก็ไม่ได้แค่สั่งอาจจะแค่ว่าชักชวนให้ทำอย่างเช่นว่าเราไปซื้อไก่ที่ตลาดวันนี้คุณเนี่ยชักชวนให้แม่ค้าเนี่ยเขาไปชักชวนให้โรงฆ่าสัตว์นะไปฆ่าไก่การฆ่าตรงนั้นคือเราชักชวนให้เขาทำไม่ได้สั่งจริงๆแต่ว่าแบบชวนกันด้วยระบบของเศรษฐกิจดีมานด์ซัพพลายว่าไปงั้นนะอันนี้ก็จะเป็นระดับที่3ที่ไกลกันหน่อย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือสัตว์เนาะคือการกระทำแอคชั่นที่เราทำลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยังพูดถึงสัตว์ที่เราจะต้องไปทำนั้นด้วยถ้าแบบหนักสุดเลยสุดขั้วเลยคือพ่อคือแม่พระอรหันต์นี่คืออนันตริยกรรมคือหนักสุดคนที่มีบุญคุณกับเรามาอันนี้คือไม่ดีไม่ควรทำเบาลงมาหน่อยก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ๆแต่สัตว์ใหญ่ๆเช่นมนุษย์โคสัตว์ใหญ่ๆก็จะต้องอยู่ที่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณไหมก็ต้องต่อลงมาแล้วก็สัตว์ที่ตัวเล็กลงมาแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่อาจจะไล่ลงมาเนี่ยเช่นว่ามันทำอันตรายกับเราก่อนไหมหรือเป็นสัตว์ร้ายอาจจะไม่ได้ทำอันตรายกับเราฆ่ามันเช่นเสือเช่นสิงโตความบาปก็จะลดลงมาคือมันก็บาปอยู่นะแต่ว่าลดลงมาหรืออาจจะเป็นสัตว์เล็กๆที่มันทำอันตรายเราก่อนเราก็จึงทำมันทีหลังเช่นแต่ยุงกัดเราก็ตบมันก็บาปอยู่แต่ก็บาปน้อยลงไปไล่ลงไปแต่จะให้ดีที่สุดเลยก็คือแม้แต่สัตว์ที่มันไม่ได้ทำอันตรายเราตัวเล็กๆเราก็ไม่ทำมันมดอย่างนี้ปลวกอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็จะดีที่สุดคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงของศีลเนี่ยมันก็จะมีไล่ไปแบบนี้เนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็เอาจุดที่ว่าเราพออยู่ได้สำหรับชาวนาบางทีก็ต้องไปหาจับกบจับเขียดเอาหน้านี่คือเพราะว่าเรื่องปากท้องคุณจึงถูกบีบบังคับให้ฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนะบาปไหมบาปอยู่แต่ว่าก็ไม่มากเท่ากับไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าฆ่าคนที่มีบุญคุณเช่นฆ่าโคฆ่าวัวเพราะนั้นมันสัตว์ใหญ่ก็อย่าทำถ้าจะให้ดีขึ้นมาอีกก็อย่างที่ว่าก็ลดลงหรือบางคนจะกังวลว่าโอ้เนี่ยยุงมากัดฉันก็เลยไปตียุงโอ้ฉันจะบาปไหมก็บาปอยู่แต่ว่านิดหน่อยแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยมาทำยังไงให้มันไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏนี้ล่ะมันจะดีกว่า

0: แต่ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วยังไงมันได้มีการเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันนี่เป็นภัยของวัฏฏะแน่นอนม
1: ัน
0: เป็นความบีบคั้นของภาษาที่เกิดมีเป็นทางที่ดีที่สุดก็คือให้หลุดพ้นให้ไปสู่นิพพานเป็นการที่จะไม่ต้องมาเกิดมาเจอทุกข์เหล่านี้อีกนั่นเองเช่นพัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าผลกรรมนั้นมีแน่นอนนะเจ้าค่ะแต่ว่าต่างระดับกันไปและสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่เจตนาว่าเราเจตนาจะฆ่าไหมนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: แล้วก็สำหรับเรื่องของการหมดกรรมนี่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเศษกรรมนะเจ้าค่ะโยมก็นึกมาถึงได้ว่าบางทีแม้แต่องค์พระโพธิสัตว์เองเนี่ยท่านก็ยังมีเศษกรรมมาเหมือนกันถูกไหมเจ้าคะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: อยากให้พระอาจารย์เน้นนิดนึงหรือองค์พอมาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีเศษกรรมที่ท่านเคยทำก็จะต้องได้รับเศษกรรมนั้นด้วยแม้ว่าจะหลุดจากนรกมาแล้วขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ย้ำตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
0: แต่มาก็ข้อสังเกตข้อนี้ดีคุณใจที่พูดถึงว่าเศษกรรมที่มันจะเลยเถิดมาอย่างกรณีพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยทำทุกขกิริยาอยู่6ปีซึ่งถ้าเรามาไล่เรียงดูในพระสูตรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า25พระองค์ทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าช่วงเวลาในการทำความเพียรของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์โลกเนี่ยวันที่7วันวันที่คืนเดียวบางที่15วันนี่คือมากที่สุดละ15วันนี่นะ
1: เ
0: จ้าค่ะอ้าวทำไมมาพระสมณโคดมนี่พระพุทธเจ้าของเราองค์เนี้ย6ปีนู่นนะ15วันกับ6ปีนี่คนละเรื่องกันเลยนะ
1: ใช่
0: คือมันคนละอย่างเนี่ยทำไมถึงต้อง6ปีเนาะอัตถคถาจารย์ท่านอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าพระชาติที่ท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์ชื่อคติการะเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อโชติปาละเอาก็ไปสลับกันเนาะมนุษย์ชื่อว่าโชติปาละนี่คือโพธิสัตว์ไปเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อคติการะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ชักชวนกันไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้ากัสสปะอยู่ที่นี่ท่านนั้นมันมีความคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการพบพวกสมณะโลนไม่มีไม่อยากแบบทิฏฐิไม่ถูกค
1: ิ
0: ดไม่ถูกนะแล้วก็คิดแบบนี้ตั้ง9รอบคือซ้ำย้ำความคิดของตนเองไปในการที่ว่าเขาชวนไปจนกระทั่งบอกว่าต้องเน็ตเดียวกันไปก็ไม่ไปจนต้องดึงผมกันไปถึงจะยอมไปในครั้งที่10โอ้ด้วยกรรมข้อนี้นะคุณในใจในก่อนที่ว่าดูถูกพระพุทธเจ้าไม่อยากจะไปพบจนกระทั่งต้องมีเพื่อนมาชวนแบบนี้ถึง10รอบเนี่ยถึงก็ได้ไปชาตินั้นตัดไปนี่ไปตกนรกนะทั้งนั้นต้องบวชเป็นพระนะชาติที่เป็นโชติปาระมานพเนี่ยบวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแต่ว่าตายไปแล้วเป็นไงพร้อยตกนรกโพธิสัตว์นะได้รับพยากรณ์เรื่อยนะตกนรกได้นะแต่จะไม่ได้ตกนรกลึกแบบว่าอเวจีมหานรกจะไม่เป็นอย่างนั้นน
1: ะ
0: ด้วยเศษของกรรมนี้ท่านว่าด้วยเศษของกรรมนี้ทำให้การที่จะมาคิดหาว่าเอ๊ะจะทางไงถึงจะหลุดพ้นนะ6ปีไปฟาดไปนี่เป็นอย่างนี้เศษกรรมนั้นนี่นะเออ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวตรงนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าโอ้เศษกรรมนี้ก็ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: คือก็มันเป็นอย่างนี้แหละในสังสารวัฏบางทีมีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งนั่นนี่เป็นทางที่ดีเนี่ยเราเดินตามทางมรรค8แล้วก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบก็จะหลุดพ้นแล้วก็พ้นจากข้อนี้ก็จะค่อนข้างพ้นทุกข์ได้เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่2ที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็จะบอกว่าผู้ที่ทรมานด้วยโรคร้ายนานๆเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยบ้างก็บอกว่าจะมีคนพูดนะเจ้าค่ะว่าเออเขาหมดกรรมแล้วบางคนก็บอกว่าสิ้นบุญแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคำพูดอันเนี้ยอันไหนถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าก็ตายนั่นแหละคือตายแล้ว
1: หมายถึงการตายถูกไหมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ทีนี้ตายว่าสูญเสียอะไรสูญเสียความสุขสูญเสียความสุขเราก็มักจะพูดว่าสิ้นบุญเพราะว่าตอนอยู่คุณมีบุญไงบุญคือชื่อของความสุขแต่นี้พอถ้าคุณสูญเสียความทุกข์ก็ว่าตอนอยู่เนี่ยคุณทุกข์มากๆเลยแล้วคุณตายไปเขาก็เลยจะบอกว่าหมดกรรมแล้วอย่างนี้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณในใจว่าสุขทุกข์มันพอๆกันสุขทุกข์พอๆกันเราอาจจะเห็นคนนี้ว่าโอ้คนนี้เขาทุกข์มากกว่าสุขคืออย่างไรก็ตามมันไม่ได้ปานสัตว์นรกหรอกสัตว์นรกเนี่ยตายจากสัตว์นรกนี่คือดีหมายความว่าพระนรกนี่มันบาปมันมากหมายถึงมันทุกข์มากกว่าสุขนะสุขมากมากความแตกต่างกันมากคนละกู้ว่าถ้าคุณตายจากนรกได้โอ้โหนี่ดีมากมากในขณะที่ สวรรค์สวรรค์นี่สุขมากกว่ามนุษย์มากๆคือหมายว่าสุขมากกว่าทุกข์มากมากโอเคนะความแตกต่างกันนี่มากเลยคนละสเกลแล้วถ้าคุณตายจากสวรรค์เนี่ยโถเขาก็จะบอกว่าไม่ดีเอ้าแต่ว่าตายเหมือนกันป่ะตายจากสัตว์นรกบอกดีตายจากสวรรค์บอกไม่ดีเอ๊ะเลยไงเอาแล้วมนุษย์อ่ะสุขทุกข์พอๆกันแล้วมันจะดีหรือไม่ดีนี่ไงคือการตายมันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าคุณสูญเสียหรือคุณได้อะไรมันไม่แน
1: ่ okay.
0: บางทีคุณตายจากมนุษย์ในช่วงที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์ทรมานมากคุณตายไปแล้วคิดว่าเออมันจะได้แบบว่าหมดกรรมสักทีโถที่ไหนได้ไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกเอาโถงั้นไม่ดีละการตายแบบนี้ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าตายแล้วแบบว่าไปไม่ดีไงโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าพระอาจารย์ว่าเนื่องจากว่ามนุษย์สุขและทุกข์มันพอๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เราจะบอกว่าคนนี้ทุกข์มากคนนี้สุขมากกว่าคือมันพอๆกันเราคือบางทีมันตัดสินใจไม่ได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: คนนี้ก็เจ็บป่วยมากอย่างเงี้ยในกรณีเคสของคุณแดงยกมาเนี่ยแต่ว่าเขามีอายุยืนป่านนี้แล้วเขาทำความดีมาป่านนี้มันก็มีสุขเหมือนกันในชีวิตเขาอะ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมที่สำคัญกว่าคือว่าตายแล้วคุณไปไหนเนี่ยสำคัญกว่าคิดว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตายแล้วไปนรกโอ้การตายนั้นไม่ดีไม่ดีเป็นการตายที่แบบว่าเสียโอกาสมากคือไปมืดขาดทุนเลยเพราะคุณเกิดเป็นมนุษย์ชั่วร้ายแล้วดันทำชั่วทำผิดทำบาปแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนี่คือขาดทุนแล้วการตายนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าตายแล้วเกิดว่าไปสวรรค์หรือว่าหลุดพ้นหรือว่าเป็นอริยบุคคลก็ไหนก็หนึ่งเกิดยังมากอีกแค่7ชาติหรือ2-3ชาติโอ้การตายนั้นดีนะตายเนี่ยดีนะคุณเดินใจก็ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันก็จะบอกว่า
1: ตายดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ตายดีสิ้นบุญ
0: นั่นน่ะสิสิ้นบุญหรือว่าสิ้นกรรมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าไปดีเนี่ยดีแน่การตายนั้นดีแน่แต่คนจะเข้าใจว่าโอ้ตายไม่ดีตายไม่ดีคือตายยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกอยู่แล้วพร้อมกับการเกิดใช่ไหมล่ะก็เลยจะมีคำที่พูดว่าเออไม่ดีคือบอกว่าสิ้นบุญเออดีดีตายแล้วดีหมดกรรมทีนี้เราจะต้องเข้าใจว่าแล้วต่อไปอ่ะตายแล้วไปไหนเออนี่สำคัญกว่า
1: อันนั้นสำคัญกว่านะ
0: สำคัญกว่าซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราทำอะไรตอนนั้นตอนที่เราจะตายหรือว่าเราได้สั่งสมกรรมอะไรมาบ้างนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพอเราได้สั่งสมกรรมดีมามากเราตายไปขึ้นสวรรค์หรือบรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเออนี่ได้กำไรได้กำไรได้กำไรก็หมายถึงไปสว่างนำไปสว่างแล้วซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างแบบควบคุมได้พอประมาณแต่พอควบคุมได้ในความที่ว่าเราสร้างกรรมทำกรรมดีได้เลยมีส่วนหนึ่งที่เราคุณเดชจำได้ไหมว่าถ้าบอกว่าตายดีแล้วจะไปดีเรารู้แน่นอนแล้วทำไมเราไม่รีบตายไปอย่างเงี้ยนะเออเหมือนกรณีของพระเจ้าพญาสีคิดนะก็ได้อย่างที่บอกไปว่าก็อย่าเพิ่งรีบด่วนยังไม่ถึงเวลาที่สุกงอมเราต้องถึงเวลาที่สุกงอมก่อนมันถึงจะเหมาะสมทำได้
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของการตายหรือว่าสิ้นบุญหมดกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทบทวนกันสักนิดนึงเรื่องของจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเนี่ยเจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์เคยเล่าว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยว่าจิตสุดท้ายนั้นเนี่ยเราหลงสติไหมหรือว่ามีสติอยู่นึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเพราะว่าพระอาจารย์เคยเล่าโยมจำได้เลยว่าถ้าเกิดจิตสุดท้ายเราไม่ดีเนี่ยมันก็ตกนรกไปหรืออะไรได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าตรงนี้เน้นตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเคสที่มีพราหมณ์คนหนึ่งเคยมาถามพระพุทธเจ้าถึงว่าเอ๊ะคนนี้เขาทำไม่ได้ดีมาในชีวิตเนี่ยแต่ทำไมเขาไปสวรรค์ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ทำดีมามากเลยนะแต่ทำไมเขาไปนรก
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพระพุทธเจ้าก็จึงเล่าให้ท่านพระอานนท์ฟังว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตตรงนั้นแหละสุดท้ายว่าเขาไปคล้องอยู่ตรงไหน
1: เจ้า
0: ค่ะพอดีเขาทำกรรมดีมาตลอดแต่ว่าถ้าเขาไปคล้องในเรื่องที่ไม่ดีก็ไปตกนรกได้ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันว่าแต่เขาทำไม่ค่อยดีมาในชาตินี้แต่ว่าจิตสุดท้ายนั้นเขาไปอยู่ตรงส่วนที่กรรมดีเขาระลึกได้เขาก็ไปสวรรค์ได้เป็นเคสมากมายในสมัยพุทธกาลเช่นนายคราวแดงผู้ฆ่าโจรเนี่ยนะฆ่าคนเป็นพันน่ะ2,500คนในอย่างน้อย เราฆ่าแล้วเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเพชฌฆาตเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นคนที่จะประหารคนอื่นถูกพวกจับนักโทษมานักโทษประหารเนี่ยนะเอาแต่ตาพอตายไปแล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ดูตรงจุดนั้นโอ้ดูกรรมมาแล้วเขาแบบทำไมเขาถึงทำได้ล่ะเพราะว่ามีพระสารีบุตรไปให้ธรรมะก่อนที่เขาจะตายนี่ก็จุดหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางทีเราดูเฉพาะตรงการกระทำสุดท้ายนั้นมันก็ไม่ได้ด้วยคือมันต้องดูที่จิตนะไม่ใช่ดูแค่ว่าแอคชั่นหรือว่าองค์ประกอบต่างๆยกตัวอย่างนายจุลกาลกับนายมหาการนี่นายจุลกาลเนี่ยรักษาศีล8มาเลยนะวันนั้นเนี่ยออกจากวัดมาแล้วก็มาล้างหน้าอยู่มีโจรเขาไปเข้าขโมยของอยู่ในเมืองแล้วก็เอาหลักฐานอะไรต่างๆมาวางไว้ตรงนี้อยู่หน้านายจุลกาลพอดีนายจุลกาลไม่รู้เรื่องอะไรล้างหน้าอยู่เงยขึ้นมาเอ้าทำไมมีสมบัติมาอยู่ตรงนี้เงยขึ้นมาอีกทีเอ้าพวกคนจากในหมู่บ้านตามมาเขาก็มายัดความให้เลยว่าอันเนี้ยหลักฐานคาอยู่เนี่ยจับได้คาหนังคาเขาเนี่ย caught red handed เนี่ยงั้นแกนี่แหละเป็นคนทำลุมทุบตีตายจ้อยตายเดี๋ยวนั้นเลย
1: เ
0: ขาว่าเอ้าตายโหงปานี้นี่สงสัยไปนรกแต่ไปสวรรค์นะหรือลูกของบรรดาบินิกาเศรษฐีเอ้ามีลูกสาวคนหนึ่งตายก่อนพ่อตอนจะเสียชีวิตเนี่ยมาบอกว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นน้องชายอ๋อลูกเป็นยังไงลูกน้องชายสบายใจได้น้องชายพ่อก็เลยกังวลใจว่าเอ้าทำไมลูกสาวของเราบ่นเพ้อไปแล้วโอ้โถไม่มีใครแบบไม่กลัวความตายเลยนะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือแม้ธรรมิกะอุบาสกนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ให้ฟังสวดสติปัฏฐานสี่ให้ฟังยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวเองนิมนต์มาแต่บอกพระให้หยุดสวดระหว่างที่สวดอยู่อย่างเงี้ยพวกลูกหลานก็เลยกังวลโถพ่อเรานี่กลัวความตายขนาดนี้โอ้ยใครที่ไม่กลัวความตายเจอความตายต่อหน้าไม่กลัวไม่มีเลยแต่ที่ไหนได้สองคนนี้เขาไปสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดาวดึงไปนู่นที่เขาพูดอย่างนั้นอย่างกรณีของลูกสาวอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองได้คุณธรรมสูงกว่าพ่อได้เป็นสกทาคามีพ่อได้เป็นโสดาบันจึงเรียกพ่อในวารสุตานในวันน้องชายส่วนธรรมิกาอุบาสกนี่ก็บอกนี่คือบอกพวกเทวดาที่มารับว่าอย่าพึ่งรอก่อนนี่คือเจ้าฟังพระสวดอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: พวกลูกหลานก็คิดว่าบอกกับพระตัวเองนิมนต์มาเองยังบอกให้พระหยุดเองโอ้สงสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปจริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตสุดท้ายจริง
1: ๆ
0: ว่ามันจะไม่ได้ดูแค่ได้ภายนอกด้วยว่าเป็นยังไงเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็สังเกตดูแล้วเราเป็นอะไรตัวเราไม่ได้ตายใช่ไหมเราเห็นแล้วเนี่ยให้เห็นวันนี้คือเทวทูตว่าโอ้งั้นเราต้องทำความดีรักษาความดีให้ได้นั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหลายคนฟังพระอาจารย์พูดแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าเอาละตอนจิตสุดท้ายเราค่อยคิดเรื่องดีๆแล้วกันเราไปสวรรค์แน่นอนนะเจ้าค่ะตอนอยู่นี่ก็เต็มที่ในชีวิตอันนี้โยมเลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำนิดนึงว่าเรื่องของจิตสุดท้ายเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นจุดที่พระอาจารย์เคยเน้นย้ำนะเจ้าค่ะว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแล้วค่ะสั่งสมอยู่นานนะเจ้าค่ะไม่ใช่นึกอยากจะคิดขึ้นมามันก็เป็นไปได้อย่างนั้นน่ะดังนั้นอย่าหาทางรัดว่าคิดว่าเราใกล้ตายแล้วเราค่อยไปคิดในเรื่องดีๆจะได้ไปสวรรค์อยากให้พระอาจารย์เมตตาเตือนตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ว่าจิตมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: อะไรคือจะประมาทไงประมาท
1: เจ้าค่ะ
0: เราค่อยจะมารอยามสุดท้ายเวลาท้ายๆจะค่อยทำแต่นี่ท่านเคยเตือนไว้กับโพธิราชกุมารพูดถึงความที่ว่าอย่าประมาทในวัยทั้ง3ถ้าเราคิดว่าในวัยท้ายท้ายของท้ายๆเราจะค่อยไปถามอันนี้คือประมาทมาเราก็ต้องทำไว้ในวัยทั้ง3ตัววัยต้นวัยกลางไม่ได้ทำอย่างน้อยนะตรงสุดท้ายเนี่ยให้ได้ทำนะแต่ถ้าจะได้มาทำตอนสุดท้ายนี่คือประมาทเราก็ต้องรักษามาแต่ต้นแต่กลางโอ้ต้นทำไม่ได้เพราะต้องเรียนหนังสือธรรมะคิดเอาตอนปลายตรงกลางท้ายๆของกลางทำไม่ได้อันนี้คืออย่าประมาทเพราะว่าในวัยทั้ง3นี่มันสำคัญถ้าไม่ได้เลยต้องให้ได้สักวัยใดวัยหนึ่งสุดท้ายอย่าพลาดก็แล้วกันนะอย่าประมาทที่สำคัญเทียนบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะของคุณแดงอุดมก็ถามว่าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าคนมีอาชีพเป็นคนขอทานแต่เขารายได้ดีเลยนะเจ้าค่ะขอได้อย่างดีเลย เขาก็นำเงินที่เขาได้เนี่ยไปตักบาตรทุกเช้าเลยสร้างบุญต่างๆนานาเสมอเลยนะเจ้าคะมาเปรียบเทียบกับคนที่ประกอบอาชีพทั่วๆไปเขาก็ทำบุญเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าคะทำบุญเช่นเดียวกันแต่ว่าคนแรกเนี่ยไปขอคนอื่นมาแต่อีกคนเขาทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเนี่ยคุณแดงอยากทราบว่าผู้นั้นเนี่ยจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ประกอบอาชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั่วๆไปหรือไม่เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: ก็พระสงฆ์นี่ไงคุณเดินใจอาชีพขอทานนะพระสงฆ์นี่แหละภิกขาจารย์เนี่ยคือคำที่ว่าไปขอเขาเอานี่คือพระสงฆ์จริงนะอันนี้คือไม่ได้พูดกวนนะคุณเดินใจขอโทษทีแต่หมายความว่าอยู่ที่ศีลของเขาซะมากกว่าอยู่ที่ศีลของเขาถ้าว่าเขามีศีลดีหาด้วยสุจริตคือบุญมันไม่ได้ว่ามีส่วนเดียวในการให้ทานนั้นเท่านั้นมันยังรวมถึงเรื่องการสัปดาห์ก่อนเราจำได้เนาะเรื่องบุญที่สิบอย่างเนี่ยบุญที่เกิดจากการให้ทานก็มีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการ
1: มี
0: อย่างนั้นก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติเราบอกว่าด้วยแค่ลำพังพิจารณาว่าอาชีพขอทานพระสงฆ์เนี่ยทำบุญได้ไหมอ่ะพระสงฆ์ก็ขอทานเหมือนกันนะไปขอเขาคือขอนี่คือแบบว่าไปเปิดบาตรให้เขาดูเอาบาตรว่างแล้วอ่านกันฉันก็ใส่บาตรเต็มแล้วฉันก็ไม่ให้ก็แล้วแต่ที่เขาจะให้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อันนี้ก็คือเป็นอาชีพแบบหนึ่งเป็นการดำเนินอาชีวะอยู่ด้วยตามที่เขาให้แล้วถามว่าพระเนี่ยให้ทานได้ไหมได้พระสงฆ์เนี่ยให้ทานได้หลวงปู่เทศนะท่านเคยบอกว่าในหนังสือประวัติของท่านเนี่ยนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าถ้าคารวาสเนี่ยคารวาสทำบุญคือให้ทานเนี่ยนะทำหนึ่งกำปั้นเนี่ยท่านแสดงกำปั้นให้ดูได้เท่าหนึ่งหัวแม่โป่งได้ผลเนี่ยเท่าหนึ่งหัวแม่โป่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่ถ้าพระสงฆ์ทำบุญทั้งหัวแม่โป่งเนี่ยได้ทำบุญโดยการให้ทานนะได้ผลเท่ากับหนึ่งกำปั้นเป็นว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้ตรงกันข้ามกันเลยนะเจ้าคะ
0: อาจารย์ท่านบาง
1: มากกว่ากัน
0: เพราะว่านี่คือเป็นธรรมะสั้นๆที่บางทีท่านพูดให้ขบคิดให้ลูกศิษย์นำไปคิดส่วนเมื่อกรณีเป็นคารวาสอย่างเงี้ยคุณทำอาชีพอะไรเป็นชาวนาโอ้คุณต้องลำบากด้วยการทำนาไถหว่านนั่นนี่บางทีได้เบียดเบียนสัตว์โอ้ทำก็เยอะก็ยากได้นิดหน่อยแล้วก็ให้ทานอย่างเงี้ยก็ได้ผลอยู่ได้เท่านิ้วโป้งหรือว่าการเตรียมการอะไรต่างๆบางทีต้องเบียดเบียนนั่นนี่ด่าคนบ้างอะไรบ้างนี่คือภาระมันมากเท่ากับกำปั้นในขณะที่ถ้าพระสงฆ์หาเลี้ยงชีพด้วยการที่ไปบิณฑบาตเขาอะไรต่างๆแล้วก็มีนิดหน่อยไม่ได้มีมากก็แบ่งให้บางทีก็บิณฑบาตมาแบ่งเพื่อนบ้างถวายครูบาอาจารย์บ้างให้สัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีศีลด้วยความที่ว่าไม่ได้มีภาระมากไม่ได้เบียดเบียนใครผลที่ได้มันมากกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขดอลลาร์ตัวเลขบาทที่คุณได้นะอันนี้ในยะที่ได้เคยคุยกันกรณีเคสของพระกุมารกัสสปะท่านอธิบายไว้เนาะว่า3อย่างของผู้ให้กับ3อย่างของผู้รับผู้ให้เนี่ย1คุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไหมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยหมายถึง3ระยะ1ศรัทธา2อาชีวะคือเงินที่คุณได้มาแล้วก็กรณีนี้3คือศีลของตัวเองถ้าเรามีศรัทธามีศีลแล้วก็การดำเนินอาชีพที่ได้มานั้นไม่ได้เบียดเบียนใครอันนี้คือเหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เปรียบเทียบกับว่าศรัทธาก็ไม่ค่อยมีเงินทองที่ได้มาก็เบียดเบียนคนอื่นเยอะศีลก็ทำไม่ค่อยถูกเราก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีผู้รับก็3อย่างเหมือนกันว่ามีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยถ้ามีราคะโทสะโมหะมากก็จะเปรียบกับแปลงนาที่มันเป็นที่ดอนน้ำไม่ค่อยมีหินมีก้อนกรวดมากต่อให้เอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆไปหว่านมันก็ผลผลิตได้ไม่ค่อยเยอะโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในทางตรงกันข้ามโอ้ยถ้าบอกว่ายิ่งเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไปหว่านบางทีแทบไม่ได้ผลเลยในแปลงนาแบบนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแปลงนาที่ดีๆคือมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยก็เหมือนกับแปลงนาที่มีน้ำพอดีอยู่ในที่ลุ่มเป็นนาที่ดินที่เหมาะสม คือบางทีเราเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีไปหวานมันก็ยังได้ผลเยอะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยยิ่งถ้าเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปหวานยิ่งได้ผลมาอย่างเงี้ย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็วิเคราะห์แบบนี้ในข้อที่3เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าอาชีพของขอทานนั้นเขามีศีลไหมมีศรัทธาไหมแล้วก็เป็นสมาชีวะไม่ได้เบียดเบียนใครหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ทำในเนื้อหนาไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะได้ผลที่แตกต่างกันแน่นอนโดยตามปัจจัยตัวแปรเหล่านี้เช่นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเนื้อหนาบุญจึงเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะว่าการทำบุญหรือทำทานนั้นถ้าทำกับเนื้อหนาบุญก็เหมือนกับถ้าเรามีศรัทธามีอาชีวะที่ถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเราก็จะมีจิตตั้งมั่นด้วยอันนั้นบุญกุศลก็จะเต็มเปี่ยมเลยนะเจ้าค่ะ
0: เช่นบ้าน
1: เจ้าค่ะข้อที่สี่ที่คุณแดงอุดมถามมาบอกว่าบางคนอธิษฐานอยากได้บุตรนะเจ้าค่ะก็คืออยากได้ลูกนั่นเองตอนนี้บางคนก็อยากได้บุตรเป็นผู้ชายนะเจ้าค่ะก็ไม่ได้บางคนอยากได้ผู้ชายล้วนบางคนอยากได้ลูกสาวล้วนแต่กลับตรงกันข้ามคือไม่ได้ตามที่ขอเจ้าค่ะอันนี้คุณแดงถามว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้มองได้สองส่วนคุณเดินชัยว่าการมาอุบัติขึ้นอุบัติในมันถึงเกิดขึ้นนะของใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกรรมที่ผูกพันกันมานี่มองได้สองมุมนะมุมแรกก็คือที่กำลังพูดอยู่นี้ว่าถ้าเขามีความข้องเกี่ยวกับเราก็จะมาเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอันนี้ก็คือกรรมที่ว่าชักนำมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วนี่คือประการที่หนึ่งซึ่งบางทีก็เป็นผู้หญิงบางทีก็เป็นผู้ชายเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยตลอดการที่เราผ่านมาเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วทั้งชายทั้งหญิงทั้งจนทั้งรวยทั้งยิ่งใหญ่ทั้งแบบไม่มีเกียรติทั้งมีเงินมีทองทั้งยากจนเป็นมาหมดประเด็นที่สำคัญตรงนี้กว่าก็คือว่าความอยากถ้าเรามีความอยากเราจะมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากคือตัณหาเราจะไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคนที่มันอยากฉันอยากได้ลูกชายล้วนแต่ว่าได้ลูกสาวปุ๊บก็โถเอาเท้ากายหน้าผาเอ้า
1: เจ้าค่ะ
0: อันนั้นทุกข์เอาทั้งที่ได้ลูกนะนี่ก็ยังดีกว่าคนไม่ได้ลูกคนไม่อยากได้ลูกพอมีลูกก็ทุกข์คนอยากได้ลูกไม่มีลูกก็ทุกข์คนอยากได้ลูกชายพอมีลูกสาวก็ทุกข์คนอยากได้ลูกสาวอยากมีลูกชายก็ทุกข์ประเด็นคือทำไมคุณต้องทุกข์มันไม่จำเป็นไงจะมีลูกแบบไม่มีก็ไม่มีปัญหาหรอกจะเป็นลูกสาวลูกชายไม่มีปัญหาเลยดูอย่างนั้นวิสาขาลูกต้องเยอะแยะจิตตากัตถบดีไม่มีลูกเลยสองคนนี้ก็เป็นโสดาบันจิตตากัตถบดีนี่ยิ่งเป็นอนาคามีด้วยซ้ำแล้วลูกนี่จะไม่ตายก่อนโอ้บางทีก็ตายก่อนดูอย่างนางวิสาขาหลานตายก่อนก็ยังมาเศร้าโศกเสียใจเออแต่ว่าเธอก็เป็นโสดาบัน
1: คือ
0: มันไม่แน่มันคือถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นี่มันทุกข์มีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายนะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็ไปตามเรื่องของมันแหละแต่ปัญหามันอยู่ตรงว่าความอยากถ้าเราอยากแล้วเราจะมีปัญหามันเหตุปัจจัยมันหลายอย่างแต่เหตุปัจจัยของความอยากที่เราจะควบคุมได้ตรงนี้ปฏิบัติได้ตรงนี้เส้นทางระบบปฏิปทาทางออกมันมีอยู่แล้วนั่นคือมรรค 8ซึ่งเราควบคุมได้เราทำได้เราปฏิบัติได้พระอาจารย์ก็จึงอยากจะพูดถึงแง่มุมที่2ตรงนี้มากกว่าว่าอยู่ที่ความอยากนี่แหละคืออย่าไปอยากไงถ้าเหตุปัจจัยมันได้มันก็ได้ล่ะเหตุปัจจัยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ละถ้าเราต้องการมีลูกก็มีไปก็ไม่มีปัญหาก็ทำหน้าที่ให้ถูกของพ่อแม่ทีนี้ถ้าสมมติเราอยากได้ลูกชายแต่ว่าเราได้เลือดลูกสาวแล้วคุณจะไม่ทำหน้าที่พ่อแม่หรอมันไม่ใช่มันก็ต้องทำหน้าที่พ่อแม่อยู่ดีเพราะนี่เป็นเรื่องที่ตั้งหกที่เราต้องทำเราต้องปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: เจ็ดป
1: ัดเจ้าค่ะนอกจากเหตุผลที่พระอาจารย์ได้พูดมานะเจ้าค่ะโยมมองว่าในเรื่องของถ้าเผื่อมองทางด้านวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกายของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเขาเรียกว่าฮอร์โมน
0: โครโมโซมอะไรต่าง
1: ชายเจ้าค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรซึ่งมันก็เป็นระยะอีกเหมือนกันว่าถูกต้องไหมตรงนี้จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นกรดเป็นด่างอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติถูกไหมเจ้าค่ะดังนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าที่สำคัญกว่าก็คือว่าเลี้ยงมันให้ดีแล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ออกมาให้เป็นคนดีจะเป็นผู้หญิงดีก็ดี เป็นผู้ชายดีก็ดีนะเออ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตรงกันข้ามสมมติว่าเราอยากได้ลูกชายแล้วเราได้ลูกชายจริงๆอ่ะแล้วเกิดมันออกมาไม่ดีอ่ะโถกลุ้มใจหนักกว่าเดิมอีก
1: อืมเจ้าค่
0: ไ
1: ะ
0: ม่ดีอยู่ที่
1: เ
0: ค
1: จ
0: ว
1: ้
0: า
1: ามค
0: ด
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ที่เราใส่ลงไปไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าสิ่งที่แบบเราอยากแต่อยู่ที่
1: อ
0: คว
1: ื
0: าม
1: ม
0: ดีที่เราใส่ลงไปนั่นคือนิมิตหมายที่ดีแล้ว
1: เจ
0: ตร
1: ้าง
0: นี
1: ค
0: ้
1: ่
0: พ
1: ะ
0: ระอาจารย์เพิ่งเล่าไปเองคุณใจช่วงนิทานบรรณนา
1: เจ้าค่
0: น
1: ะ
0: ิทานบรรณนาเรื่องงามยามดีบางทีเราจะได้สิ่งนี้เราบอกว่าไม่ได้ต้องรอเรื่องก่อนเออการได้นั่นนะมันดีแล้ว
1: อือ
0: ย
1: ม
0: ู่ที่
1: เจ
0: ค
1: ้
0: ว
1: า
0: าม
1: ค่ะ
0: ดีที่เราใส่ลงไปนั้นมันดีแล้วเลิกดีแล
1: เจ
0: ้ว
1: ้าน ค
0: ั่น
1: ่
0: น
1: ะ
0: ะอืม
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เช่นว่า
1: บางคนก็ถึงบอกว่าเรื่องที่ดีที่สุดก็คือเรื่องที่เราสะดวกและก็พร้อมที่สุดถูกไหมเจ้าคะ
0: ในการทำความดี
1: เจ้า
0: อื
1: ค่ะ
0: ม
1: สาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่ท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็ถามว่าที่เขาพูดกันมานะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเป็นโยมพูดภาษาแบบชาวบ้านเราก็แล้วกันถ้าลูกชายเนี่ยหน้าตาคล้ายแม่หรือไปคล้ายแม่หรือว่าลูกสาวเนี่ยไปคล้ายพ่อเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่อาภัพลูกคนนั้นจะไม่อาภัพ
0: อืม
1: อันนี้เนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะ
0: อืมถ้ามีใครพูดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโอเคนะมีคนนี้เขาบอกอย่างนี้ให้เรากำหนดให้ดีกำหนดหมายถึงกำหนดบทเพียรชนะและความหมายของเขาให้ดีโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งยอมรับนี่คือหลักการแล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปสอบสวนลงในพระวินัยถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้คือไร้สาระไม่ใช่สาระ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมันเข้ากันได้ลงกันได้นั่นเป็นสาระจำให้ดีคำนี้จำให้ดีเราลงมาเทียบเคียงดูลูกชายคล้ายแม่ใช่ไหมเขาว่าลูกสาวต้องคล้ายพ่อคล้ายกันนี่คือเราวัดยังไงอย่างเช่นว่ามีตาสองตาแล้วก็มีหูอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ปากอยู่ใต้จมูกมันก็คล้ายกันแบบว่าฉันว่า
1: ไม่ใช่จ้ะคล้ายคือหน้าตาคล้ายกัน
0: เออ
1: ไปทางพ่อหรือไปทางแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเจ้าค่ะ
0: มันอยู่ที่คนมองคุณเดินใจอยู่ที่คนมองเพราะฉะนั้นมันไม่มีในพุทธพจน์นะที่จะได้พูดถึงว่าอาภัพหรือไม่อาภัพคนอาภัพหรือไม่อาภัพเนี่ยดูที่อะไรดูที่ว่าคุณมีตาบอดข้างเดียวป่ะคุณหูไม่ได้ยินมีพิการแขนขาแหว่งหายไปอันนั้นคือค่อนข้างอาภัพก็จะพูดว่าใช้คำว่าหมามืดหมามืดนี่คือแบบว่าจนผิวพรรณไม่ดีการงานไม่ดีเกิดในครอบครัวที่แบบไม่ค่อยมีอันจะกินอันนี้คือลักษณะที่ว่าอาภัพคือมันยากมันลำบากคือมืดแต่ถ้าไม่อาภัพก็ตรงข้ามกันมีอวัยวะครบถ้วนมีรูปร่างที่ดูดีผิวพรรณงามมีอันจะกินนั่นนี่โน่นอันนี้คือสว่างหรือมืดในการมาของเราคืออาภัพหรือไม่อาภัพ
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดเนี่ยมันก็ตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ทำมาพอเราเกิดมืดหรือเกิดสว่างก็ตามอยู่ที่ว่าเราไปสว่างหรือไปมืดต่อให้นะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกชายหน้าคล้ายแม่เบ้าเดียวกันเลยลูกสาวหน้าคล้ายพ่อเบ้าเดียวกันเลยอย่างนี้นะแบบถอดมาสมมตินะแล้วเกิดว่าด่าคนทำชั่วตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแล้วก็ทำอะไรไม่ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะดีเหรอ
1: ไม่ดีนะ
0: ดีไหมล่ะไม่ดีแน่นอนจะกลายเป็นคนอาภัพคนอนาถาคนมืดคนบอดเพราะไปมืดไปไม่ดีคุณทำไม่ดีมันก็คือไม่ดีดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เบ้าหน้าดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำแน่นอนว่าบางทีคนเกิดมามันก็อาภัพไม่อาภัพไม่เท่ากันมืดสว่างไม่เท่ากันแต่ว่าเราเลือกทางที่เราจะเดินไปได้เลือกทางที่เราจะเดินไปได้เบ้าหน้ามามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะถ้าแบบว่ามันก็ตามกรรมนะตามพันธุกรรมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ตามสิ่งที่เราได้ทำมาแต่ว่าเราเลือกทางที่เราเดินไปให้ดีให้สว่างให้ไม่อาภัพเนี่ยได้ไงได
1: ้เพรา
0: ะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำแล้วเราก็ใช้หลักการในการเทียบเคียงในพระสูตรในพระวินัยฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความงมงายก้อนนี้เราก็จะหายไปมีสัมมาทิฏฐิมาในทางของพระอริยเจ้าไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นเป็นคำถามที่ทางท่านแดงอุดมได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะต่อไปเป็นคำถามที่ มีผู้ถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมขอหยิบยกขึ้นมาถามเลย
0: เจ็ดวัน
1: เขาถามมาบอกว่าบาปไหมถ้าไม่รักษาคำพูดเจ้าค่ะ
0: ก็นี้เรามาใช้หลักการที่พูดไปเมื่อสักครู่คุณใจมาเทียบเคียงดูบาปใช่ไหมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นมีปัญหาเราก็จะเทียบเคียงกับเรื่องวาจาก็จะเป็นมิจฉาวาจาดูเอามิจฉาวาจามิจฉาวาจานี่คือพูดโกหกพูดส่อเสียดคือเจตนานะในการที่จะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบลักษณะท่านอธิบายไว้ชัดเจนนี่ก็เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนๆมาในมัชฌิมนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าเสวิตปาเสวิตปสูตรเทียบเคียงถึงสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามเป็นสองอย่างพูดถึงวาจาตรงนี้ส่วนหนึ่งว่ามิจฉาวาจาที่ว่าพูดโกหกเนี่ยคือเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินอย่างนี้นะตรงข้ามกันทั้งเห็นทั้งได้ยินส่วน การพูดเพ้อเจ้อก็คือคำที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีคำพูดแบบคิดจะเอาขึ้นมาเองพูดส่อเสคือพูดยุยงให้แตกกันนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนั้นโดยเจตนานี้ส่วนพูดคำหยาบนี่คือคำพูดที่คำชาวเมืองเขาไม่พูดกันอ่ะเป็นคำที่แสลงหูฟังแล้วจิตใจมันจะแบบโอ้ยตกใจแบบกลัวแล้วก็เคลื่อนออกจากสมาธิเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราสัญญากับใครไว้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยว่าเป็นมั่นเป็นหมอว่าฉันอยากจะทำอย่างนี้จริงคุณคิดอย่างนั้นจริงๆตอนนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พูดนั้นไม่ได้โกหกแน่นอนถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นบอกเห็นคิดอย่างนั้นบอกคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นก็บอกไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเป็นคำพูดที่ว่าตามหลักฐานเงื่อนไขที่มันมีอยู่ตอนนั้นเราเช่นว่าสัญญาว่าจะซื้อสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าจะมีเงินตรงนี้เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงแต่ว่ามีเหตุผลมีที่อ้างอิงมีหลักฐานก็ไม่เพ้อเจ้อไม่โกหกแล้วก็คำพูดก็ไม่ได้เป็นคำหยาบแล้วแถมการพูดนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงก็คือพูดไปตามนั้นแต่พอถัดมา6เดือนปีหนึ่งหรือตามระยะเวลาอะไรก็ตามสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปไงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บคุณไม่ได้สามารถที่จะทำอย่างที่พูดนั้นน่ะไว้ได้เอ๊ะถามว่าอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจาไหมกูมันไม่ได้โดน4ข้อนี้เลยไง
1: เจ้าค่ะมันมีเหตุจำเป็นอื่นๆขึ้นมาตอนพูดเขาพูดตั้งใจจริงทำแบบนั้นแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ทำไม่ได้ตามทำที่พูดไว้หรือตั้งใจไว้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่เจ้าค่ะตรงนี้ทั้งนั้นก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่ารักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่จงใจแกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะกึ่งวรรคเนี้ยอยู่ในหมวดที่ชื่อว่าเป็นการกล่าวเท็จแต่เป็นการกล่าวเท็จแต่ว่าจังหวะที่เราพูดนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะแบบไปเบี้ยวตอนอนาคตไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติเราตั้งใจว่าฉันพูดอย่างนี้สัญญาไปก่อนแล้วก็ตอนอนาคตค่อยไปเบี้ยวคำพูดตรงนั้นเนี่ยคือคุณเป็นคำพูดโกหกอยู่ละคุณไม่รักษาคำพูด
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าจะไม่รักษาคำพูดในอนาคตอันนี้คือโกหกแน่นอนนะแต่ถ้าว่าจังหวะที่เราพูดนั้นน่ะในอดีตนั้นน่ะฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะโกหกนะก็ใช่ไหมแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเลยทำไม่ได้อย่างนั้นในอนาคตตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไงม
1: ัน
0: ก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าผิดศีลไหมผิดมิจฉาวาจาไหมไม่ผิดอยู่แล้วแล้วถ้าอย่างเงี้ยเป็นสัญญากันเนี่ยแล้วเกิดการเบียดเบียนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทำไงก็เนี่ยแหละมันโทษของวัฏฏะไงมันโทษของวัฏฏะที่ว่าแบบมันต้องมีอย่างเงี้ยให้แบบสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะทำยังไงอะมีสัญญากันมาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงมันก็จึงได้มีการเบียดเบียนกันเพราะเบียดเบียนกันแล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดา
1: ค่ะอืมเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผ่าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปบอกว่าการแผ่เมตตาต่างจากการตรวจน้ำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ชัดเจนเลยคือกรวดน้ำนี่เป็นกิริยาทางกายแต่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นกิริยาทางใจเป
1: ็
0: นการกระทําทางกายการกระทํามี3ระดับคือกายวาจาและใจซึ่งถ้าเราพูดถึงเมตตาท่านก็จะแจกเป็น3อย่างใน3เวลาแล้ว3อย่างคือกายวาจาใจเมตตาทางวาจาเมตตาทางกายเมตตาทางใจ3อย่างต่อหน้าและรับหลังนี่ก็มีอีก2อย่างแล้วยังก่อนระหว่างและหลังอีกด้วยมันก็จึงมีหลายอย่างใช่ไหม อันนั้นเพราะนั้นมันก็อยู่ที่การกระทําแล้วกรวดน้ําเนี่ยหรือว่าตรวจน้ําเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นกิริยาทางกายที่สําคัญกว่ามันคือเรื่องของจิตใจไงบางคนไม่ได้มีน้ําแต่ว่าจิตมีเมตตาเออมันดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะไปหาน้ำเราต้องได้ด่าคนคิดไม่ดีกับเขาอันนั้นไม่ดีการหาน้ำแล้วมาตรวจแบบนั้นไม่ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไอ้การกรวดน้ำนี่มาได้ยังไงเออมันก็เป็นประเพณีนิยมทำกันมาเราอาจจะดูเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีการหลั่งน้ำทักษิโณทกนี่นะเป็นการที่จะประกาศเป็นการที่จะยืนยันลงไปในการกระทำนั้นๆ นี่เป็นการกระทำทางกายซึ่งก็มักจะใช้ร่วมกันถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหลักสำคัญมันอยู่ที่ใจซะมากกว่าใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะบอกว่าการบวชหรือบรรพชาแบบที่ไม่ต้องจัดงานอะไรเลยเนี่ยจะทำได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: การจะบวชก็ต้องมีงานบวชนะคุณในใจทีนี้งานบวชเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาพ่วงสาระสำคัญจริงๆคือต้องมีอุปัชฌาย์ต้องมีอนุศาสนาจารย์ต้องมีหมู่สงฆ์อย่างน้อย5รูปแล้วต้องมีพิธีบวชคำว่าพิธีบวชหมายถึงมีอุปัชฌาย์แล้วคุณต้องกล่าวคำนี้อุปัชฌาย์ต้องกล่าวคำนี้ผ่านขั้นตอนการบวชของหมู่สงฆ์ในที่นั้นโอเครับรองเรียบร้อยจบ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้อื่นๆที่ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เช่นต้องเดินวน3รอบป่ะไม่จำเป็นนะเราจะต้องยกตัวข้ามธรณีประตูป่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: ขานาคเจ้าค่ะ
0: ขานาคนี่จำเป็นอยู่นะขานาคคือหมายถึงว่าคุณต้องฝึกมาท่องมาพูด
1: เจ้าค่ะ
0: บทที่ว่าจะต้องพูดให้ได้นะนี่คือคำขอบวชอันนี้ต้องมีบาตรต้องมีจีวรต้องมีแล้วต้องมีเสื้อที่แบบเป็นเหมือนเทวดาอะไรเงี้ยไม่จำเป็น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะต้องมีหมอนด้วยไหมไม่จำเป็นคือบางอย่างเขาก็เพิ่มเข้าไปเพื่อความประณีตของคนที่เขาอยากจะจัดพิธีไง
1: เจ้าค่ะ
0: การตรงนั้นมันก็จึงสำหรับบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องเยอะเรื่องยากเรื่องมากทำไมต้องเอาเยอะประณีตก็เขาอยากจะทำให้ประณีตบางคนก็จะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ผมก็เลยจะมองว่าอันนี้เป็นงานเยอะแยะมากมายเอาเฉพาะที่บอกว่าที่มินิมอลเดี๋ยวนี้ก็มีเทรนด์นะมินิมอล
1: ที่น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุด
1: จะทำอย่างไรเจ้าค่ะ
0: น้อยที่สุดที่บอกว่าแบบบนเลยน้อยที่สุดเลยต้องมีบาทจีวรใส่ขาสั้นก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่เสื้อแต่ต้องมีบาทจีวรแล้วก็ต้องมีอุปชารวมแล้วต้องมีพระทั้งหมด6รูปอย่างน้อยที่สุดเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนอื่นไม่ต้องมีก็ได้ญาติพี่น้องไม่ต้องมีแค่ทุกคนที่จะบวชคนเดียวนั่นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พ่อแม่ไม่ต้องมาก็ได้
1: จะ
0: ได้รับแบบว่าคุยกันเรียบร้อยว่าพ่อแม่อนุญาตไหมอนุญาตครับไม่ต้องมาก็ได้หรือถ้าจะมาหรือถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีอยู่หนาบทได้คนเดียวเลยไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ฮะนี่คือน้อยที่สุดที่ว่าจะมีได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บวชเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติเนาะเช่นว่าไม่เป็นหนี้มาก่อนหนี้ต้องเคลียร์หมดแล้วหรือไม่เป็นข้าราชการก็ต้องผู้มีคำชาอนุญาตไม่ติดคดีความมีไว้ครบไม่เป็นโรคกากเกลื่อนอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจะเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยที่สุดที่จะมีได
1: ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วคำถามถัดไปก็จะถามว่าจริงหรือที่ว่าเปียกก่อนบวชนั้นพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าอันนี้ก็คือว่าเหมือนกับฝ่ายชายที่จะบวชนั้นเนี่ยอาจจะมีภรรยาก่อนไปทำพิธีบวชเจ้าค่ะเขาบอกกันว่าพอมีภรรยาแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าการที่ลูกนี่แบบว่าเป็นชายหนุ่มจริงๆเลยยังไม่ได้แต่งงานอย่างนี้เจ้าค่ะมีมนเจ้าค่ะ
0: ก็เจ้าชายสินทัตถะนั่นเองคุณเดินใจ
1: พระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่บวชหลังเบียดแล้วพระพุทธเจ้าเราเจ้าชายสินทัตถะนะมีลูกแล้วด้วยถึงค่อยได้บวชเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: บุญไหมนั่น
1: ยังได้บุญอยู่นะเจ้าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่ว่าการกระทําที่สําคัญคือว่าบวชแล้วคุณทําอะไรถ้าบวชแล้วก็นอนเช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนค่ำนอนหลับโอ้ย พ่อแม่ที่ไหนจะได้บุญก็จะได้บุญน้อยต่อให้เบียดก่อนก็ตามเราบอกว่าเบียดทีหลังก็ตามบวชก่อนนะในขณะที่กรณีเจ้าชายสินธัตถะดูมีลูกแล้วด้วยซ้ำถึงค่อยได้บวชบุญมากไหมโอ้โหแบบมหาศาลเป็นพระพุทธเจ้า
1: เ
0: พราะนั้นอยู่ที่ว่าบวชแล้วคุณทำอะไรสำคัญกว่าที่ว่าก่อนบวชคุณทำอะไรมา แต่บวชแล้วทำอะไรเนี่ยสำคัญกว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนี่พระอาจารย์จะต้องตอบได้แน่นอนนะเจ้าค่ะโยมบอก เขาถามมาบอกว่าพระทุกรูปเชื่อว่าผีมีจริงใช่ไหมคนถามก็ถามแบบนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: พระที่มีสัมมาทิฏฐิก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: ในหมู่ญาติโยมมีคนพาลมีบัณฑิตเหมือนกันนะในหมู่พระสงฆ์ก็มีคนพาลมีบัณฑิตคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าคนเกเรเกเรนะแต่หมายถึงว่าคนที่แบบกำลังใจไม่สูงมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นคนเบาปัญญาไม่เคยเข้าใจเรื่องอะไรก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันเราดูในสมัยพุทธกาลก็ได้อย่างเทวทัตอย่างนี้นะพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นคนพาลใช่ไหมในหมู่สงฆ์นะท่านพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะนั่นน่ะก็ยังมีคนที่บอกว่ามีความเชื่อที่ไม่ถูกมีความเห็นที่ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: มีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปแล้วเราดูนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้ต้นอาบัติอะไรต่างๆโอ้เป็นพันข้อนู่นน่ะอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลทำไมพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็เพราะคนทำผิดมันเยอะเขาทำไมทำผิดก็ได้ปานนั้นก็เข้าใจไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่พระเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกรูปที่เสียก็มีสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องผีความเชื่อหรือความเข้าใจหรือความเห็นที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีตายแล้วเป็นโอปาติกะเกิดเป็นเทวดามีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมีเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อเรื่องผีในที่นี้พระอาจารย์ตีความมาหมายถึงมนุษย์นะมนุษย์มนุษย์ก็คือจะต้องเป็นเทวดาหรือว่าผู้ที่บอกว่าผุดเกิดขึ้นที่ไม่ใช่กายหยาบแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตามนัยยะของสมาธิที่ก็จึงไม่ใช่ทุกรูปที่ว่าจะมีความเชื่อที่เป็นสมาธิที่แต่ว่าก็ต้องปรับเอาทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทีนี้ไอ้ตรงการพิสูจน์เนี่ยคุณจะทำยังไงก็อาศัยความเชื่อถ้าคุณไม่มีตาทิพย์ก็ต้องอาศัยความเชื่อแล้วเชื่อแล้วจะทำดีต่อไปได้ไหมอันนี้เป็นขั้นต้นเฉยๆก็ต้องมีการปฏิบัติต่อไปว่าจะปฏิบัติต่อไปยังไงให้สามารถที่ว่าหลุดพ้นคือการบวชเนี่ยคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเราจะหวังแค่เอาบุญให้พ่อแม่เนี่ยมันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: มันน้อยไปหรือว่าจะมาหวังแค่ว่ารู้ว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงคือมันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: การบวชเนี่ยเป็นการปฏิบัติเป็นปฏิปทาเป็นอาชีพเป็นเพศที่มันได้ผลอานิสงส์มากกว่านี้มากๆมากกว่านี้มากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำน้อยแต่ได้มากมีประโยชน์สูงถึงหลุดพ้นได้เป็นอริยบุคคลโอ้ความทุกข์นี่ลดลงไปมากมายอันนี้คือสาระสำคัญมากกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีแบบว่ามันเป็นความข้องใจเป็นความข้องขัดของเราเราก็ผ่านมาแกะมาแก้มาทีละประเด็นจุดประสงค์การบวชที่สำคัญคือต้องเข้าใจอริยสัจ4ให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจุดประสงค์ถ้าคุณเข้าใจอริยสัจ4ได้ผีนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญญาตรงนี้สำคัญที่เราจะให้เห็นอริยสัจ4ต่างหาก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของตามใจท่านคือถามตอบปัญหาธรรมะและข้อข้องใจต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็ถามเข้ามาในรายการนั้นคิดว่าคงจะตอบปัญหาได้เพียงแค่นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะดิฉันก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าในรายการธรรมารับอรุณนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยประกาศความพร้อมบนเวทีเอเปกร่วมสนับสนุนความร่วมมือจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่าน BCG โมเดลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยนาว Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ร่วมกันสร้างการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573
7: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเปิดเผยผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ประจำปี2569ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่27-28กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าไทยได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการป่าไม้ให้มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและมีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตามรูปแบบ BCG โมเดลโดยมุ่งให้การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีทั้ง21เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกได้ร่วมกันลงนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีพื้นที่ป่าชายเลนคิดเป็นร้อยละ48ของโลกมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูขมิ้นชันโมเดลสมุนไพรครบวงจรมุ่งสู่ยาทดแทนยาแผนปัจจุบันปูทางอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก
8: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ายาแคปซูลขมิ้นชันรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและสารสกัดขมิ้นชันรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วที่ผ่านมามีการสั่งจ่ายยาแคปซูลขมิ้นชันในระบบบริการสุขภาพกว่า2,100,000ครั้งสะท้อนการใช้สมุนไพรทดแทนยาเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขมิ้นชันใน67จังหวัด และมีแปลงมาตรฐาน GAP ใน28จังหวัดโดยขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ผลการศึกษายังพบว่าสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมได้ใกล้เคียงกับยาแก้อักเสบแต่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ากรมการแพทย์แผนไทยจึงเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบทั้งห่วงโซ่อุปทานพร้อมตั้งเป้าใช้ขมิ้นชันโมเดลเป็นต้นแบบพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจไทยขยายตลาด Health and Wellness และรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเริ่มมีผลแล้วนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาเทริพาราไทและโรโมโซซูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทซ์ในอัตราไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องยาโรโมโซซูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทซ์และโรโมโซซูแมปในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569วันนี้แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
1: ค่ะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะสำหรับข่าวยามเช้านี้เมื่อวานก็มีฟ้าร้องเหมือนกันนะครื่นคิดว่าโอ้โหแรงแน่ๆเลยปรากฏว่าหายไปเลยนะก็ยังไม่ตกแต่ก็คือต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะก็ต้องระวังกันต่อไปบ้านเรือนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังคาต้นไม้ใหญ่เป็นอย่างไรก็ต้องดูตัดลงตอนนี้ตัดลงก่อนนะยังไงหน้าฝนเนี่ยถ้าเราตัดต้นไม้สังเกตดูเขาแตกยอดอ่อนนอกออกมาแน่ หลังจากนั้นจะกลายเป็นทรงพุ่มสวยเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าเอาความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกๆวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมีในส่วนของ AM ด้วยค่ะ AM 819 891 kHz ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ Facebook Live ข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนทางทีมงานของเราวันนี้นะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมดิฉันขอลุกดูหน้าก่อนนะคะใครคะคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะแล้วก็มีทีม Facebook Live ด้วยนะคะน้องๆจาก New Media ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ช่วงแรกเลยนะคะเราก็จะมาติดตามเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศกันหน่อยค่ะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูวันนี้ค่ะคุณแอลภาพรวมแล้วเนี่ยฝนลดลงจากเมื่อวานประมาณ 10% ในหลายๆพื้นที่นะคะยกเว้นภาคเหนือภาคเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานภาคเหนือแล้วก็ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยประมาณ 70% ส่วนใหญ่นะแล้วก็วันนี้เนี่ย 70% จะอยู่ที่ภาคเหนือค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้อันดามัน 60% เท่านั้นค่ะภาคใต้อ่าวไทยประมาณ 40% ค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรใครที่เดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
1: ค่ะก็นี่คือพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี้นะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: ไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้ข่าวสารเรื่องราวดีๆต้องบอกว่าโอ้โหพี่กบนี่จัดมาแน่นมากๆเลยนะสำหรับเนื้อหาข่าวยามเช้าในวันนี้แต่ว่าเราไปกันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาได้มีการจัดงานวันบริจาควันบริจาคอวัยวะโลกนะคะที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตค่ะสำหรับการบริจาคอวัยวะและดวงตาถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะสามารถช่วยส่งต่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการจัดโครงการ The Ultimate Gift of Life ที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายที่ให้มีผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางด้านของนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ค่ะที่อธิบดีกรมการแพทย์ท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าปัจจุบันถือว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายด้วยกันและรอการปลูกถ่ายกระจกตามากกว่า 13,000 รายค่ะขณะที่ในแต่ละปีนั้นสามารถทำการปลูกถ่ายอวัยวะได้เพียงประมาณ 1,200 รายส่วนกระจกตาประมาณ 2,000 รายเท่านั้นค่ะเนื่องจากจำนวนผู้บริจาคอวัยวะนั้นไม่เพียงต่อความต้องการกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงยกระดับระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและก็ดวงตาให้ครบวงจรทั้งการพัฒนาศักยภาพการปลูกถ่ายบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนในทุกเขตสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ขั้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะร่วมส่งต่อโอกาสและสร้าง

0: สังคมให้แก่การให้สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาได้ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะ
1: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือว่าบริจาคดวงตาก็เช็คสุขภาพแล้วก็คุณสมบัติให้ตรงด้วยนะคะมาดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สมฤทธิ์สมฤกษ์จึงสมานนะคะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยค่ะบอกว่าขณะนี้นะคะยังมีสถานการณ์อุทกภัย2จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นก็คือพะเยาและยะโสธรถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงค่ะซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์สีส้มแล้วถึงแม้ว่าฝนเนี่ยโดยรวมแล้วจะลดลงแต่ว่าความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมขังจากฝนสะสมเนี่ยยังมีอยู่ค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระนองด้วยค่ะซึ่งได้มีการประเมินแล้วก็คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้3สิงหาคมความเสี่ยงจะทรงตัวและก็ลดลงชั่วคราวแต่ว่าพื้นที่บริเวณภูเขาเนี่ยยังคงต้องระวังดินอุ้มน้ำอยู่นะคะดินอิ่มน้ำด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมเนี่ยฝนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะประกอบกับในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรก็ทำให้ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่การส่งต่อความเสี่ยงนะคะในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีสถานพยาบาลแห่งไหนต้องหยุดให้บริการหรือว่าระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างไรค่ะรวมไปถึงยังไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับไปยังทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือครั้งนี้ค่ะยืนยันนะคะว่าความพร้อมสถานบริการเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสายหลักสายรองเนี่ยรวมไปถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดเวชภัณฑ์มีเพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะส่วนการยกระดับการเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง4สิงหาคมนี้พร้อมที่จะทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญนะคะการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ทีมควบคุมโรคทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมสุขภาพจิตด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมีการติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดนะคะแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้รับการดำเนินการแล้วนะคะก็คือ2จังหวัดพะเยาและยะโสธรก็มีการติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่เข้าถึงชุมชนที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ภูเขาภาคเหนือได้เฝ้าระวังความเสี่ยงถนนขาดดินถล่มแล้วก็เส้นทาง EMS ก็คือเส้นทางที่ได้แจ้งไว้คือเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะล่าช้าแล้วก็ถูกตัดขาดนะคะส่วนจันทบุรีตราดระนองเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะบริเวณเชิงเขารวมไปถึงเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยข้ามอำเภอในขณะที่ภาคอีสานตอนบนนะคะได้เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนและผู้ต้องรับยาต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ค่ะเอามาดูเรื่องราวภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยไปรับฟังเรื่องของปัญหาทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปรับฟังสรุปบรรยายโครงการการส่งเสริมภาคการเกษตรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดในเชิงลึกต่างๆเดี๋ยวไปติดตามรับฟังคุณบุญมาศรีมาศนะคะก็จะรับฟังกันในตีคล้องร้องข่าวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่านอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วอันนี้คือหมายกำหนด หมายกำหนดการภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แต่ว่าที่เสริมมาต้องบอกว่าท่านลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกันน
1: ะ
0: ไปชลบุรีถามว่าไปทำไมเพราะว่าเรามีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวระดับประเทศนะเรื่องราวของเหตุสะเทือนใจในส่วนของการที่มี2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงการฆ่ายกครัวชาวไทยอีก3รายด้วยกันซึ่งเป็น1ครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะสำหรับกรณีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดชลบุรีโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงกรณีนี
1: ้
0: กรณีที่มีการแสดงความเห็นว่าอยากให้กรณีนี้เนี่ยให้ประหารชีวิตนะคะผู้ต้องหาคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆ่าคนไทยยกครัวเนี่ยท่านบอกว่าเรามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำที่จะเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับค่ะแล้วก็แม่นยำด้วยเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับที่การที่ทำไว้นะคะแต่อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคนที่ตัดสินที่จะรับโทษก็คือศาลยุติธรรมแต่เรื่องนี้ค่ะต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอความร่วมมือกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การสะเทือนขวัญชาวไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากก็ขอให้ประชาชนมั่นใจกับว่าอย่ากังวลเราจะทำอย่างเต็มที่และการที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมาเพราะพ้นโทษซึ่งต้องทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ขอย้ำนะคะว่ามีช่องทางกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของคดีนี้เป็นกรณีของการฆ่าคนตายหลังพ้นโทษออกมาแล้วก็ทำความผิดซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักแล้วก็หนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีในเรื่องนี้ให้รัดกุมรอบคอบมากที่สุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวย้ำต่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเราต้องเอาในความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเบื้องต้นแม่ของนักท่องเที่ยวทั้ง2คนอยู่ในเมืองไทยซึ่งทางเราได้มีการประสานและอำนวยการความสะดวกให้มากที่สุดหากถามว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปทำไมท่านบอกว่าก็ไปเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นคดีหรือส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังบ้านเกิดและก็ต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องเอาในความสะดวกค่ะและก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะ
1: ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียทุกรายค่ะยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้คนร้ายเป็นภัยสังคมแล้วก็ลอยนวลอยู่ได้นะคะโดยตำรวจภูธรภาค2นั้นยังคงเคร่งเร่งคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาเช่นกันค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียที่ได้เกิดคดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการสั่งการนะคะอำนวยการชุดสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะจนสามารถจับกุมได้เป็นผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะนี่คือเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนั้นรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นการกระทำที่อุกฉกาจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเสียชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยนะ
0: คะ
1: ส่วนกรณีการเสียชีวิตของคุณฮารุนโซโล่นะคะล่าสุดเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงอังการาได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพจ Royal Thai Embassyอังการานะคะได้โพสต์ชี้แจงว่าตามที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุข หรือว่าฮารุนโซโล่นะคะที่หลายหลายคนรู้จักนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็ขอเรียนดังนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิสซีนะคะเวลา 20:30 นในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าฮารุนโซโล่นะคะอย่างเป็นทางการหนังสือเนี่ยลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3คือสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียเนี่ยตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตแล้วลงวันที่29กรกฎาคม2569หลังจากสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์ค่ะสถานเอกอัครราชทูตเองก็ขอยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของรัฐผู้รับค่ะแล้วก็ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะ
0: ค่ะข่าวดีสำหรับข้าราชการและคนในครอบครัวกรมบัญชีกลางค่ะเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักค่ะให้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้1สิงหาคม2569ซึ่งกรมบัญชีกลางค่ะออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ายานะคะเทริพาราเทรสโลโมโซรูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกค่ะโดยมีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับนะคะยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบนะคะPR Authorization หรือว่า PA หรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีซึ่งปัจจุบันค่ะสำหรับในส่วนของทางยาTerryพาราเทสเนี่ยที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนค่ะที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเป็นยานอกบัญชีหลักแห่งชาติและก็ยาโลโมโซโลโมโซรูแมปเนี่ยนะคะขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนซึ่งก็ประกอบไปด้วยส่วนที่1ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายยาดังนี้1ยาTerry Paratres ให้อัตราเบิกไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องนะคะ2ก็คือยาโรโมโซรูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกำหนดให้สถานพยาบาลนั้นเป็นผู้เบิกจ่ายยาทั้ง2ชนิดนี้ในระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จค่ายาก็ให้ระบุว่าเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้นะคะแล้วก็ให้ออกเป็นใบรับรองการสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติโดยมีผู้สิทธิ์นั้นก็จะไม่สามารถนำใบเสร็จเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ค่ะ
1: ค่ะ ต้องบอกว่ายานอกบัญชีหลักของกรมบัญชีกลางเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการแล้วก็ครอบครัวคนในครอบครัวด้วยนะคะในการที่จะรักษาแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักเขาต้องดูกรณีไปด้วยนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะก่อนที่จะไปพักตีของร้องข่าวข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามงานที่จังหวัดตรังค่ะเป็นการยกระดับการสื่อสารภาครัฐเข้าถึงประชาชนผู้ประกาศแล้วก็อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะลงพื้นที่ไปเน้นการบริหารงานคนแล้วก็งบประมาณควบคู่กับการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์นะคะทีนี้ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทางด้านของคุณสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตรังไปติดตามการทำงานแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดของสำนักงานประกาศสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะคุณมุจรินทร์ทองนวล นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะคะสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านอธิบดีเองก็ได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิดสรภักดีค่ะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังโดยมีการติดตามการจัดตั้งศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีพระบรมมาศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายด้วยค่ะโดยท่านเองก็ย้ำนะคะว่าบทบาทของสื่อท้องถิ่นในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะพร้อมกับมอบนโยบายให้ความสำคัญกับการบริหารไม่ว่าจะเป็นคนงานแล้วก็งบประมาณด้วยจะต้องเดินคู่กันค่ะกับการยกระดับการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็จะได้มีการเพิ่มการเข้าถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับประชาชนโดยมีทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังค่ะคุณนิพัฒน์เพ็ญละมุนนะคะพร้อมด้วยบุคลากรค่ะเข้าต้อนรับแล้วก็รายงานผลดำเนินการนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะท่านอธิบดีพร้อมกับคณะก็เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะเพื่อติดตามการทำงานในหน่วยงานในปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็คือคุณบุษบันสุวรรณนบนะคะสุวรรณนบพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการประชุมหารือกันค่ะโดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนโยบายภารกิจเร่งด่วนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและเข้าใจง่ายพร้อมกับส่งเสริมให้ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาทักษะบุคลากรแล้วก็เน้นการผลิตเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับผู้ที่รับสารในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยค่ะควบคู่กับการนำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยของจังหวัดนะคะก็จะมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะกับ เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุดด้วยค่ะรวมไปถึงผู้บริหารในสังกัดของสปท.6นะคะผ่านออนไลน์ซึ่งก่อนที่ท่านนั้นจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับป่าไม้สปท.ตรังได้มีการร้องขอในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นด้วยค
0: ่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าววันนี้คุณบุญมาศรีหมัดนะคะรอทุกท่านอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เพจหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM DistrictSense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับโดยงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ณเอ็มดิสทริกโดยทางเอ็มดิสทริกหรือศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมเอ็มควาเทียและเอ็มสเฟียร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5กันแล้วเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงสืบสานต่อยอดและพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้การนำเสนอความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมเป็นการร่วมอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลระดับโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง แล้วไปกันที่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากันหน่อยครับโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำชับพระอุปชาเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมหรือตัวย่อมส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถึงการรักษาเกียรติภูมิคณะสงฆ์โดยระบุแล้วครับว่าพระสังฆาธิการทุกรูปย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของคณะสงฆ์กันด้วยจึงขอกำชับให้ทุกท่านเคร่งครัดในจริยาพระสังฆาธิการซึ่งก็เชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะบรรดาภาระหน้าที่ที่ท่านจะปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอและขอให้ช่วยกันกำชับพระอุปชาในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือบอกว่าเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนครั้นถ้าบวชแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติของลัทธิวิหาริกอย่าได้บวชทิ้งบวชขว้างไม่กำกับดูแลซึ่งนับเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปชามีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันด้วยจึงขอฝากให้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พระสังฆาธิการอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและย้ำต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแล้วครับว่าวันนี้มาดูพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับเกษตรกรดังนั้นแล้วจึงต้องการมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นของจริงสามารถนำไปต่อยอดได้ต้องแก้ปัญหาภาพรวมโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและสะดวกประเทศไทยเองก็จะเจริญก้าวหน้ามากขณะที่ระบบชลประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแหละครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งโดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปศึกษาทั้งแนวทางป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาติต้องวางแผนให้ดีๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แต่หากจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็และมีความเสียหายก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยทีเดียวในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนในการทำนาเลยครับพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเอ้าว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออคสเพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมนมควบคู่กับการขยายนมโรงเรียนถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อที่จะแก้ปมในเรื่องน้ำนมดิบมันล้นตลาดนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันอยู่นี้และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนกันแล้วรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออสคนี่แหละครับให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยได้เร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต๊อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยโดยทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำนมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและก็ทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละครับที่ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทโดยรัฐบาลเขาเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มใช้วันที่1สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่านอมินีนี่แหละครับในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเท่านั้นและต่อไปนี้จะต้องให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วมาตรการใหม่นี้ได้กำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงกันด้วยเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจนั่นแหละครับและแถมยังเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบ ซึ่งจุดสำคัญของมาตรการในครั้งนี้นั่นก็คือว่าเป็นการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเพียงเท่านั้นแต่จะตรวจสอบกันตลอดแหละครับซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกันด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการเริ่มใช้งานจริงเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนก่อนภัยจะมาถึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการรับมือเชิงรุกกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ภายหลังจากที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงพื้นที่ภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยแล้วล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในประเทศไทยด้วยกันแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมก่อนเกิดผลกระทบโดยพื้นที่แรกที่มีการดำเนินการนั่นก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อเวลา 8:54 นาทีไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนด้วยกันครับแล้วในขณะเดียวกันทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขยายการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ก็พบแล้วครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุแล้วครับว่าการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศที่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนเชิงรุกบนพื้นฐานของข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามระดับน้ำและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงพื้นที่และรวดเร็วก่อนเกิดผลกระทบอันจะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทันทีท่านใดเมื่อประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่หมายเลข1784 1784เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้อง และไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในเรื่องของน้ำมันว่าประเทศไทยนั้นมีสำรองเพียงพอหรือไม่อย่างไรเอ้าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงพลังงานนี่แหละครับโดยกระทรวงพลังงานออกมายืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วัน100กับอีก1วันครับพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในด้านน้ำมันนั้นยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนในด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดแล้วครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเองก็พร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นแล้วครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับก่อนจะจบในช่วงของตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจะขอแจ้งกันหน่อยว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเอ้ายังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาด

0: 6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่เราจะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะขอบคุณคุณปูบุญมาสีมาศนะคะยังเหลือเวลาให้เราได้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้าคุณวนิดาคุณสุวิทย์นะคะโอ้โหร้อยกว่าท่านตอนนี้นะคะคุณวนิดาบอกว่าเสียงชัดเจนคุณสอนบอกว่าผมดูทุกวันครับผมอยู่ที่สอนพะเยานะคะที่จังหวัดพะเยาหรือเปล่าคุณสุวิทย์ไมตรีบอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าด้วยครับขอบคุณค่ะฟังจากแม่เสรียงค่ะคุณ
1: ค่ะ
0: คุณป้าวันดีนะคะคุณสมจิตนะคะบอกว่าบรรพพิสัยแล้วก็ยังมีคุณคมสันคุณสุวรรณดวงชัยค่ะบอกว่าแดดออกแต่เช้าเลยรับฟังอยู่ที่กบิลบุรีค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าลำพูนอากาศร้อนเจ้านะคะผู้ดีที่ราบศูนย์คุณพรพานพรพลนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ค่ะมาเตือนภัยกันเรื่องของยาในกลุ่มของเอ็นเซดกันหน่อยเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดนะปวดหัวมีไข้สูงลอยๆเนี่ยนะกินยาพาราแล้วไม่ลดอย่าเพิ่งรีบหายาในกลุ่มเอ็นเซดอย่างเช่นไฮบูโปรเฟนหรือว่าแอสไพรินมาทานเองเด็ดขาดเพราะว่าอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในอย่างรุนแรงมากขึ้นสังเกตอาการเบื้องต้นให้ดีก่อนหากพบผู้ป่วยมีไข้ติดต่อกันเกิน2วันคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงควรที่จะรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นไข้แบบธรรมดาแต่ปรากฏว่าอ้าวกลับกลายเป็นว่าเป็นไข้เลือดออกซะอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะอย่าเอ็นเซดอันตรายนะถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกทางนะคะวันนี้เราสองคนนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการข่าวยามเช้าแล้วพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่น
1: กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นทีมนักตบสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3-2เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายที่จังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานไปถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดแต่ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้น
4: คงจะต้อง